เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเวลาที่เด็กๆเข้าเล่นมุมประสบการณ์นะคะเด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะและเมื่อเวลาเด็กๆเล่นเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นให้เรียบร้อยด้วยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะหยิบผลงานของตนเองได้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะวันนี้น้องเกดทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรม
0: ประดิษฐ์อะไรคะ
1: ประดิษฐ์กังหันลม
0: ประดิษฐ์กังหันลมและทำอย่างไรบ้างลูก
1: ระบายสี
0: ระบายสีและระบายสีเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อคะ
1: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษและทำอย่างไรต่อลูก
1: เอาเข็มมาเจาะ
0: ใช้เข็มเจาะใช่ไหมคะแต่ว่าขั้นตอนนี้คุณครูจะทำให้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะแล้วน้องเกดชอบผลงานนี้ไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและกิจกรรมใหม่ที่เด็กๆได้ทำในวันนี้นะคะก็คือประดิษฐ์กังหันลมค่ะเด็กๆชอบผลงานกิจกรรมใหม่ไหมคะชอบใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำผลงานกันมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆ ด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆ เรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นมือแมงมุมค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะ

รักมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ภาพใบไม้ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ค่ะครูหญิงนะคะมีภาพเกมการศึกษามาให้เด็กๆดูค่ะคุณครูนะคะได้นำภาพใบไม้ค่ะทั้งหมดนะคะเด็กๆมาวางกระจายไว้แล้วค่ะและเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพใบไม้ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ให้เด็กๆดูค่ะครูหญิงนะคะจะเลือกภาพใบไม้ภาพแรกเลยค่ะเด็กๆภาพนี้ค่ะและเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพที่คุณครูกระจายไว้ภาพไหนคะที่มีลักษณะคล้ายกับใบไม้ที่คุณครูเลือกคะภาพไหนเอ่ยภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงก็นำมาวางจับคู่กันแบบนี้เลยค่ะลักษณะของใบไม้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันและครูหญิงค่ะจะสาธิตอีกหนึ่งคู่ค่ะเด็กๆและเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพไหนอีกคะที่มีลักษณะเหมือนกับใบไม้ที่คุณครูเลือกลูกภาพไหนเอ่ยภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงก็นำมาวางจับคู่กันแบบนี้เลยค่ะลักษณะของใบไม้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันครูหญิงนะคะก็ได้สาธิตวิธีการเล่นเกมไปแล้วค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เก็บเบาๆและนั่งที่โต๊ะเก็บการศึกษาได้เลยค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมจับคู่ภาพใบไม้ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์กันค่ะเด็กๆจะนำภาพใบไม้ภาพไหนมาจับคู่ก่อนดีคะ

เก็บวางถูกต้องไหมต้องวางแบบไหนคะเห็นภาพได้ค่ะและต่อไปค่ะนำภาพไหนมาวางจับคู่กันคะ

ต่อไปค่ะนำภาพใบไม้ภาพไหนมาจับคู่

แล้วต่อไปค่ะนำภาพใบมาภาพไหนลูกเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนหาภาพใหม่ถ้าไม่เหมือนกันหาภาพใหม่

0: ชิ้นเกมของเราหมดหรือยังคะหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะเด็กๆภาพที่เด็กๆนำมาวางจับคู่กันค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพแรกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันภาพที่สองเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ันลักษณะใบไม้เหมือนกันเลยเหมือนกันถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะภาพนี้ล่ะคะถูกต้องค่ะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันภาพนี้ล่ะคะเหมือนกันแล้วภาพนี้ล่ะคะแล้วภาพนี้ล่ะคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะเล่นเกมจับคู่ภาพใบไม้ให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมภาพตัดต่อภาษาและตัวเลขแสนสนุกกันค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ค่ะจะนำภาพไหนมาวางต่อก่อนดีคะลองสังเกตค่ะว่าอยู่ตรงไหนลูกมีเลขอะไรด้วยคะเลข3และลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์เลข3อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องเลยค่ะและต่อไปค่ะจะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางต่อคะลองสังเกตลูกภาพต่อกันไหมไม่ต่อต้องวางแบบนี้ค่ะและต่อไปค่ะนำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางต่อคะ

แล้วต่อไปค่ะเด็กๆนำชิ้นส่วนเตรียมชิ้นไหนมาวางต่อและต่อไปค่ะ

0: นำชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนมาวางต่ออีกคะลองสังเกตภาพที่สมบูรณ์ค่ะว่าหันทางไหนลูกชิ้นเกมของเราหมดหรือยังคะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กๆเล่นเกมได้ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตภาพตัดต่อที่เด็กๆนำชิ้นส่วนเกมมาวางต่อกันและภาพที่สมบูรณ์เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเด็กๆนะคะเล่นเกมภาพตัดต่อภาษาและตัวเลขแสนสนุกได้ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะช่วยกันเก็บเกมการศึกษาค่ะและเมื่อเวลาเด็กๆลุกจากเก้าอี้นะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยและมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีคุณครูปลายทางและบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ปลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไท

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมใหม่

0: เอก195ถึง197รับชมเวลา8นาฬิกา25นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8นาฬิกา25นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8นาฬิกา45นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9นาฬิกา5นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9นาฬิกา40นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10นาฬิกา20นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

มาถึงสวนสัตว์เจอยี่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใ

0: ากทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม่โทรเขียน

เห็นไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันค

0: 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้น2เฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้น2งั้นเราขึ้นบันไดไปชั้น2กันเดินขึ้นมาถึงชั้น2แล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้น2ห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจอง3พยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: จบเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะคะเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าสิ่งที่เด็กๆนะคะอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
2: หนูมาโรงเรียนค่ะ
0: วันนี้หนูมาโรงเรียนแล้วใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
2: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่มาส่งหนูที่โรงเรียนก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนหนูได้รับประทานอาหารเช้ามาไหมคะรับประทานอาหารเมนูอะไรลูก
2: กับไก่ค่ะ
0: ไก่ใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม
0: ่คุณแม่ทำให้หนูรับประทานอร่อยไหมคะ
2: อร่อยค
0: ่
2: ะ
0: อร่อยแล้ววันนี้คุณแม่นำรถอะไรมาส่งหนูลูก
2: รถประจำค่ะ
0: คุณแม่ส่งหนูขึ้นรถประจำมาใช่ไหมคะแล้วตอนโรงเรียนหนูเจอใครบ้างคะ
2: เพื่อนๆค่ะ
0: เจอเพื่อนๆแล้วเจอใครอีกคะ
2: มาร์ตินค่ะ
0: เจอมาร์ตินและเจอคุณครูด้วยไหมคะเมื่อเจอคุณครูต้องทำอย่างไรลูก
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าวันนี้ค่ะน้องยาลินดามาโรงเรียนค่ะและก่อนมาโรงเรียนนะคะน้องยาลินดารับประทานอาหารเช้ามาด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมายค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: นี่น้องมายค่ะ
0: ชื่อน้องมายค่ะน้องมายคะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
3: หนูไปเที่ยวน้ำทะเลค่ะ
0: ไปเที่ยวทะเลหนูไปกับใครคะ
3: ไปกับย่าค่ะ
0: ไปกับคุณย่าและหนูไปทำอะไรบ้างคะ
3: ไปเล่นน้ำค่ะ
0: เล่นน้ำและน้องมายเล่นน้ำคนเดียวได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
0: เพราะว่าจะเกิดอันตรายหรือว่าจมน้ำได้นั่นเองแล้วหนูเล่นน้ำกับใครลูก
3: เล่นน้ำกับพ่อค่ะ
0: เล่นน้ำกับคุณพ่อแล้วหนูไปทำอะไรอีกคะที่ทะเล
3: นั้นหนูเล่นทรายค่ะ
0: หนูเล่นทรายด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมายด้วยค่ะน้องมายนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมายค่ะได้ไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อและคุณย่านั่นเองค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
4: หนูอยู่บ้าน
0: หนูอยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างลูก
4: หนูช่วยคุณแม่กวาดบ้านครับ
0: หนูช่วยคุณแม่กวาดบ้านและหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกคะเมื่ออยู่ที่บ้าน
4: หนูช่วยคุณแม่ถูพื้น
0: ช่วยคุณแม่ถูพื้นด้วยและช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกคะ
4: ห
2: หนูเล่นของเล่นกับพี
0: ่เล่นของเล่นกับพี่แล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องทำอย่างไรคะ
2: เก็บ
0: จะต้องเก็บแล้วใครเป็นคนเก็บของเล่นคะ
2: หนูกับพี
0: ่น้องกวินและพี่ช่วยกันเก็บใช่ไหมคะเก่งมากมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องกวินค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะได้ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องเดมี่ค่ะ
0: ชื่อน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
5: หนูชอบมาโรงเรียนค่ะ
0: หนูชอบมาโรงเรียนทำไมหนูถึงชอบมาโรงเรียนคะ
5: วันนี้เพื่อนเยอะเลยค่ะ
0: เพราะมีเพื่อนๆเยอะเลยและที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรให้หนูทำบ้างคะ
5: เล่นตามมุมค่ะ
0: เล่นตามมุมและมีกิจกรรมอะไรอีกคะ
5: เกมการศึกษาค่ะ
0: เกมการศึกษาและหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างลูก
5: เล่นตามมุมค่ะ
0: หนูชอบเล่นตามมุมและหนูชอบเล่นมุมไหนคะ
5: มุมบล็อกค่ะ
0: มุมบล็อกนอกจากหนูจะชอบเล่นตามมุมแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
5: เกมการศึกษาค่ะ
0: ชอบเล่นเกมการศึกษาด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช
0: ่
5: ค่ะ
0: เก่งมากมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องเดมี่ค่ะชอบมาโรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนนะคะมีเพื่อนๆค่ะและมีกิจกรรมให้ทำด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
7: ชื่อน้องสแตมป์ครับ
0: ชื่อน้องสแตมป์ค่ะน้องสแตมป์ค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
7: หนูอยู่บ้าน
0: หนูอยู่ที่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะ
7: นอน
0: ทำอะไรนะคะ
7: นอน
0: นอนแล้วน้องสแตมป์อยู่ที่บ้านเคยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ
7: ช่วย
0: ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างลูก
7: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านและช่วยทำอะไรอีกคะ
7: ตู้พื้น
0: ตู้พื้นและช่วยทำอะไรอีกคะ
7: ล้างรถ
0: ช่วยล้างรถด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมป์ด้วยค่ะน้องสแตมป์นะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องสแตมป์ค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสิตค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
8: น้องบาสิตครับ
0: ชื่อน้องบาสิตค่ะน้องบาสิตค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
9: หนูมาโรงเรียนครับ
0: หนูมาโรงเรียนแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
9: คุณแม
0: ่คุณแม่มาส่งคุณแม่นำรถอะไรมาส่งคะ
9: รถมอเตอร์ไซค
0: ์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์แล้วตอนที่หนูนั่งรถจักรยานยนต์หนูสวมใส่หมวกกันน็อกได้ไหมคะ
9: ใช
0: ่ใช่แล้วหมวกกันน็อกของน้องบาสิสีอะไรลูก
9: สีแดง
0: สีแดงและก่อนที่หนูจะมาโรงเรียนหนูได้รับประทานอาหารเช้ามาไหมคะรับประทานอาหารเมนูอะไรคะ
9: เมนูไข่ดาวครับ
0: ไข่ดาวใครทำให้หนูรับประทานลูก
9: คุณแม่คุณพ่อ
0: คุณแม่และคุณพ่อทำให้รับประทานอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ
9: อร่อยคร
0: ับ อร่อยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสิตด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะก็ได้ออกมาสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าสิ่งที่เด็กๆอยากจะเล่ากันไปแล้วนะคะและต่อไปค่ะครูหญิงก็จะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางค่ะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ผู้หญิงนะคะได้ให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมุยมุยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมุยมุยค่ะ
0: ชื่อน้องมุยมุยค่ะน้องมุยมุยค่ะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
1: หนูชอบมาโรงเรียนค่ะ
0: หนูชอบมาโรงเรียนทำไมหนูถึงชอบมาโรงเรียนคะ
1: เพราะมีเพื่อนๆเยอะแยะค่ะ
0: เพราะมีเพื่อนๆเยอะแยะเลยและที่โรงเรียนมีอะไรให้หนูทำอีกบ้างคะ
1: กิจกรรมค่ะ
0: มีกิจกรรมต่างๆเลยหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างลูก
1: เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ
0: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูชอบทำอะไรคะ
1: หนูชอบเล่นของเล่นค่ะ
0: ชอบเล่นของเล่นชอบเล่นตามมุมใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: หนูชอบเล่นมุมไหนลูก
1: มุมวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: มุมวิทยาศาสตร์แล้วกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูชอบทำอะไรคะ
1: ปั้นดินน้ำมันค่ะ
0: ชอบปั้นดินน้ำมันหนูชอบปั้นเป็นอะไรลูก
1: ปั้นเป็นสิงโตค่ะ
0: เป็นสิงโตและปั้นเป็นอะไรอีกคะ
1: ยีราฟค่ะ
0: ปั้นเป็นยีราฟด้วยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องมุยมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมุยมุยค่ะชอบมาโรงเรียนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนนะคะมีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะและยังมีกิจกรรมให้ทำด้วยค่ะและผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาทค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องบาทครับ
0: ชื่อน้องบาทค่ะน้องบาสคะวันนี้หนูมีอะไรที่อยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
2: ล้างรถครับ
0: น้องบาสล้างรถกับใครคะ
2: กับพ่อครับ
0: กับคุณพ่อและอยู่ที่บ้านน้องบาสช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอีกคะ
2: กวาดบ้านครับ
0: กวาดบ้านน้องบาสช่วยใครกวาดบ้านลูก
2: แม่ครับ
0: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านและช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกคะ
2: ถูพื้นครับ
0: ช่วยคุณแม่ถูพื้นด้วยเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าเมื่ออยู่ที่บ้านค่ะน้องบาสได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะครูหญิงก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงด้วยนะคะที่เด็กๆค่ะมีความกล้าแสดงออกค่ะออกมาเล่าข่าวหรือว่าเล่าเรื่องราวที่เด็กๆอยากจะเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือแทมบูรีนค่ะเด็กๆปรบมือตามจังหวะที่คุณครูขอได้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนค่ะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถูกต้องเลยค่ะและถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆนะคะได้ทบทวนจังหวะกันไปแล้วค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองค่ะครูหญิงจะนับ1ถึง5ค่ะ

เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการตามจังหวะที่คุณครูเคาะได้เลยค่ะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องยาลินดาทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าแมวแมวทำท่าไหนคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูขอด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องขนุนทำเป็นท่าอะไรคะขับรถขับรถทำท่าไหนคะน่ารักมากๆค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

น้องเดมี่ทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายกระต่ายทำท่าไหนคะกระต่ายกระโดดน่ารักมากค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการตามจังหวะที่คุณครูขอได้เลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องหมุยหมุยทำเป็นท่าอะไรคะทำท่าจิงโจ้จิงโจ้ทำท่าไหนคะจิงโจ้กระโดดน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่านกนกทำท่าไหนคะนกบินน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอาก้าทำท่าอะไรคะทำท่าจระเข้จระเข้ทำท่าไหนคะจระเข้อ้าปากน่ารักมากค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงค่ะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวไปก่อนค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินจังหวะที่คุณครูขอหยุดค่ะให้เด็กๆฟังคำสั่งของคุณครูค่ะว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

่อไปค่ะเด็กๆคุณหญิงค่ะจะให้เด็กๆทำท่าปลาปลาทำท่าไหนคะปลาว่ายน้ำเดี๋ยวเราจะว่ายไปรอบๆห้อง

ผู้หญิงให้เด็กๆทำท่านกนกทำท่าไหนคะนกบินผู้หญิงจะให้เด็กๆทำท่าปลาปลาว่ายน้ำ

เก่งมากค่ะเด็กๆ เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะและเด็กๆได้ทำท่าเป็นท่าอะไรบ้างลูกท่านกบินใช่ไหมคะและทำท่าเป็นท่าอะไรอีกคะท่าปลาใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งได้ค่ะวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่ม

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยภัยพิบัติค่ะและเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องแผ่นดินไหวอาคารถล่มหรือธรณีพิบัตินั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆผู้หญิงค่ะมีวีดิทัศน์มาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆอยากดูวีดิทัศน์ไหมคะอยากดูใช่ไหมคะข้อตกลงของเราในการดูวีดิทัศน์ค่ะเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆจะต้องจู้ๆหรือว่าเสียงเบาๆนั่นเองเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังและตั้งใจดูวีดิทัศน์จนจบเลยค่ะผู้หญิงนะคะมีวีดิทัศน์มาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวีดิทัศน์กันเลยค่ะ
1: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตรายปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ้วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
4: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเหลือต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
4: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
4: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาวรกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติ

0: เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อ

0: ทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ

0: ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์เรื่องการ์ตูนภัยพิบัติตอนที่27ธรณีพิบัติสารพัดอันตรายเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เด็กๆได้ดูวีดิทัศน์กันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นวีดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรลูกที่เด็กๆได้ดูแผ่นดินไหวใช่ไหมคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะมีตึกถล่มและมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีหิมะถล่มและมีอะไรอีกลูกมีหลุมหรือว่าแผ่นดินสูดใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ได้ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับธรณีพิบัติกันไปแล้วค่ะเด็กๆนะคะได้เห็นค่ะว่าในวีดิทัศน์ค่ะมีแผ่นดินไหวมีอาคารถล่มแล้วก็ตึกถล่มต่างๆมากมายเลยค่ะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาตินะคะเด็กๆที่เรียกว่าธรณีพิบัตินั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูกันไปแล้วค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงค่ะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะครูหญิงจะชวนเด็กๆไปแสดงบทบาทสมมุติค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้ไหมคะอยากทำใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้แสดงบทบาทสมมุติโต๊ะวิเศษช่วยปกป้องนั่นเองค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆได้ดูวิดีทัศน์กันไปแล้วค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเด็กๆค่ะถ้าเราอยู่ในอาคารเรียนเราจะต้องหลบอยู่ที่ใต้โต๊ะนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ตนเองเกิดอันตรายนั่นเองค่ะหรือถ้าเด็กๆค่ะไม่มีโต๊ะนะคะเด็กๆก็สามารถหาสิ่งของค่ะที่จะมากำบังนะคะให้ศีรษะของเราไม่ได้โดนสิ่งของที่หล่นจากอาคารนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ไปแสดงบทบาทสมมุติกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงค่ะจะชวนเด็กๆค่ะไปแสดงบทบาทสมมุติค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: เด็กๆช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2 3 4 5ครบหรือยังคะครบแล้วและต่อไปค่ะเด็กๆเราจะต้องหาภาพรถกี่คันคะ
1: 2ค
0: ั
1: น
0: 2คันช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2และเราจะต้องหาภาพรถอีก1 2 3กี่คันคะ3คันและต่อไปค่ะเด็กๆเราจะต้องหาภาพรถกี่คันคะ5คันวางฝั่งไหนก่อนลูกช่วยผู้หญิงนับค่ะ1 2 3 4 5ครบหรือยังคะครบแล้วแปลว่าภาพยอดชิ้นต่อไปที่ไม่มีรถใช่ไหมคะและชิ้นเกมของเราหมดหรือยังคะ
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กๆเล่นเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ถูกต้องไหมเด็กๆช่วยผู้หญิงนับด้วยค่ะ1ถูกต้องไหมคะถูกต้องและต่อไปค่ะ1 2ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: 1 2และต่อไปค่ะเด็กๆ1 2 3ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: เด็กๆช่วยผู้หญิงนับด้วยค่ะ1 2 3ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเพราะมีจำนวนเท่ากันเลยและต่อไปค่ะ1 2 3 4เท่ากันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: 1 2 3 4 1 2 3 4เท่ากันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: และต่อไปค่ะ1 2 3 4 5เท่ากันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: 1 2 3 4 5เท่ากันไหมคะ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ั
1: น
0: 1 2 3 4 5เท่ากันไหมคะเท่ากันทั้งหมดเลยแปลว่าเด็กๆเล่นเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะใครจะ

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเรียงลำดับเล็กใหญ่กันค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพบ้านชิ้นเกมชิ้นไหนเล็กที่สุดคะทางด้านนี้ค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆใน4ภาพนี้ภาพบ้านหลังไหนเล็กที่สุดคะและต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะ3ภาพนี้ภาพบ้านหลังไหนเล็กที่สุดคะและต่อไปค่ะและชิ้นส่วนเกมชิ้นสุดท้ายค่ะคือบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่คะหลังใหญ่ถูกต้องเลยค่ะและชิ้นเกมของเราหมดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะเด็กๆว่าเด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับเล็กใหญ่ถูกต้องไหมเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพแรกที่เด็กๆนำมาวางบ้านเป็นอย่างไรคะหลังเล็กและต่อไปค่ะใหญ่ขึ้นจากภาพแรกใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะใหญ่ขึ้นอีกและต่อไปค่ะใหญ่ขึ้นอีกและภาพสุดท้ายค่ะหลังใหญ่เลยเด็กๆนะคะเล่นเกมเรียงลำดับเล็กใหญ่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะช่วยกันเก็บเกมการศึกษาค่ะและเมื่อเวลาเด็กๆลุกจากเก้าอี้นะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยแล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมการศึกษาใหม่ที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะคือเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ค่ะเด็กๆนะคะได้ฝึกการนับจำนวนและนำเกมมาเล่นเรียงกันได้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีคุณครูปลายทางและบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเด็กๆบายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพารักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพรักษ์ให้ขวานทอง
0: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพรักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพรักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
0: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพรักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
0: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
0: เย้ พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

็ดมหัศจรรย์และบรรดาเพื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะ

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: แย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: พูดแล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลง

0: ็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้7มหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
1: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
4: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
5: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
1: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2.จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
4: คำตอบคือข้อ1ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
4: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
6: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
1: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มี

0: ชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
3: เฮ้ยอิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโคร

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ

0: ค่ายหลวงตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
1: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
2: น่ากลัวจัง
1: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
3: สุริยคราชเกิดแล้ว
0: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
3: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
1: นี่กลางวันหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
1: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
4: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดละพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
4: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันเหรอคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: คนดูสิน
1: ั่นมันนางฟ้านี
2: ่ฮะโอ้ยจริงด้วยเฮ้
3: นางฟ้าน
0: างฟ้าน
4: างฟ้าน
0: ี่ครับนางฟ้าอ้าวไม่ใช่ผู้หญิงนี่นะแบบนี้เขาเรียกนางฟ้าไม่ได้สิ
2: เป็นผู้ชายแบบนี้ก็ต้องเรียกว่านายฟ้าสิ
1: ใช่ที่ไหนกันเล่าเขาต้องเรียกเทวดาตั้งหาก
5: ไม่ใช่ทั้งนางฟ้านายฟ้าหรือว่าเทวดาทั้งนั้นแหละนี่คือชาวคลาวแลนด์ตั้งหาก
6: หนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้คนยักษ์อาจ้านี่มันอะไรกันเนี่ย
2: เดี๋ยวใจเย็นๆไม่ต้องตกใจครับพวกเราไม่มีอันตรายหรอกครับ
6: อ้าวเหรอแล้วพวกเธอมาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: หายตกใจง่ายไปหรือเปล่าเนี่ย
6: ก็พวกนายบอกเองนี่ว่าไม่ต้องตกใจอ่ะ
1: จริงด้วยฮะ
5: เรามาจากดินแดนโนแลนด
0: ์เรากำลังตามหานกฮูกแก่ๆที่เพิ่งขึ้นมาที่คลาวแลนด์แห่งนี้น่ะนายพอจะเห็นบ้างมั้ย
6: นกฮูกแก่ๆก็อยู่ข้างหลังนายไงแล้ว
2: ไม่ได้หมายถึงผู้เฒ่าแห่งปัญญานี่เราหมายถึงนกคู่แก่ๆที่มีขนสีน้ำตาลต่างหากล่ะ
7: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ผู้เฒ่าแห่งปัญญาตามเข้ามาถึงที่นี่เชียวละฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
5: ้ไอ้ขโมยถั่ววิเศษของข้ามาจากอิกราซิลแล้วยังมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีกเหรอรัฐแห่งเงา
7: ข้าขโมยถั่ววิเศษของเจ้าส่วนเจ้าก็ชิงตัวคนของข้าไปก็หายกันแล้วไม่ใช่เหรอฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
0: ้ฉันไม่ใช่คนของแกปราดแห่งเงาแล้วตอนเนี้ยฉันก็จะมาคิดบัญชีที่แกเคยหลอกใช้ฉันด้วย
2: นี่คราวเนี้ยอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้เหมือนคราวที่แล้วนะ
7: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ก่อนจะคิดบัญชีกับข้าพวกเจ้าจงผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนนี้มาให้ได้ก่อนเถิดนะฮู้ฮู้ฮู้ฮู
2: ้ผู้กล้าแห่งเงาอีกแล้วเหรอเนี่ย
6: ผู้กล้าแห่งเงางั้นเหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะ
1: โธ่เอ้ยไม่รู้แล้วจะตกใจทำไมเนี่ยผู้กล้าแห่งเงาคือคนที่มีพลังของผู้กล้าแต่เป็นพวกเดียวกับปราดแห่งเงานะ
0: หนังสือพลุตะไลไฟพะเนียง
5: เฮ้ยแย่แล้วทุกคนรีบหาที่หลบแล้ว
6: โอ้โหดอกไม้ไฟสวยจังเลยอะอ
1: ย่างนี้ล่ะไม่ตกใจอันตรายนะรีบหลบแล้ว
6: อ้าวอันตรายเหรอจ้าฮ่าฮ่า
1: ฮ่าฮ่าฮ่า
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเป็นอะไรลูกเปล่าครับท่านผู้เฒ่า
5: ไม่เป็นไรโอ้โอ้ไม่เท่าของข้า
7: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ไม่เท่านี่ข้าขอยืมไปก่อนนะท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
2: ้เดี๋ยว
7: นะ
2: นะจะปราดแห่งเงาโอ้โหนี่คิดจะฆ่ากันเลยหรือไงเนี่ยโหดจริงๆเลย
0: คู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่นายจะหนีไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่ตั้งหากแล้ว

0: เอาละคราวนี้ถึงทีของฉันบ้างแล้วนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่ผู้กล้าแห่งเงานี่หลบเก่งจริงๆมายิงไม่โดนสักลูกเลยฮะ
2: หลบได้อีกไม่นานหรอก

0: เอาละถึงเวลาของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไฟที่สุดอย่างพ่อครัวในตำนานคนนี้แล้วเป็นไงล่ะถ้าฉันไม่ได้เล็งที่พื้นข้างหน้านายแต่เปลี่ยนเป็นเล็งที่ตัวนายแทนป่านเนี้ยนายเจ็บหนักไปแล้วแน่ๆลำพังนายคนเดียวไม่มีทางเอาชนะผู้กล้าที่แท้จริง2คนได้หรอก
1: นายเองก็เป็นเด็กนักเรียนดีเด่นเหมือนกับฉันนี่นะฉันจำได้ว่าเจอกับนายตอนที่ไปรับรางวัล
2: แล้วไงล่ะ
1: นายกำลังโดนปราดแห่งเงาหลอกใช้อยู่นะรู้ตัวหรือเปล่า
2: หลอกใช้งั้นเหรอหลอกใช้อะไร
1: ก็หลอกให้นายใช้ความรู้ของนายทำให้คนอื่นเดือดร้อนไงล่ะ
2: คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
0: อ้าว
2: ใครจะเดือดร้อนยังไงก็ช่างตัวฉันเองไม่ได้เดือดร้อนไปด้วยสักหน่อยฉันอุตส่าห์ได้พลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาใช้แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ใช้มันเล่า
1: ก็
2: เพื่อพวกนายงั้นเหรอเพื่อคนอื่นงั้นเหรอแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนไร้สาระ
0: ลูกอะไรอ่ะแย่แล้ว
3: ดอกไม้ไฟสวยจังเลย
4: สวยจ้า
5: สวยจ้าน
0: ี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมดอกไม้ไฟนี่ฟังกล้าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า
2: เฮ้ยเอาไปอีกนี
1: ่ฮะ
0: นะ
6: ผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ลงมือดุเดือดโหดร้ายจริงๆต้นกล้ากับพ่อจะรับมือไหวหรือเปล่านะแต่ว่าดอกไม้ไฟนี่มันสวยจริงๆนะ
5: ใช่สวย
0: นี่มาหลายลูกเลย
1: ฉันช่วยนายเองต้นกล้า

0: เอาละพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเฮ้ย
2: ว้าวโชคดีจริงๆที่ได้มาดูดอกไม้ไฟที่นี่สวยจริงๆ
3: ใช่ใช่สวยม
0: ากเป็นไงเหนื่อยแล้วล่ะสิดอกไม้ไฟแค่นี้ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอก
1: นี่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยต้นกล้าเดี๋ยวขาดใจตายนะ
4: ดูเหมือนจะจริงนะเนี่ยดอกไม้ไฟแค่นี้ทำอะไรพวกนายไม่ได้สินะเฮ้ยเ

0: เอ๋ผู้กล้าแห่งเงาอ่านหนังสืออะไรอ่ะ
1: นั่นนะสิแต่ยังไงก็ระวังตัวให้ดีกันก่อนก็แล้วกัน
0: เฮ้ย
1: เฮ้ย
0: หลับเอ๋นี่มันพิซซ่านี
1: ่
0: พอโดนกระทะที่ยังร้อนร้อนจากดอกไม้ไฟเมื่อกี้ชีสก็ละลายใหญ่เลยอ่ะ
1: ตายซะเถอะเอ้ย
0: บอกแล้วไงว่าไม่ได้ผลว่าแต่ทำไมนายถึงแปลงร่างแล้วทำได้ทั้งพิซซ่าทั้งดอกไม้ไฟเลยอ่ะ
1: ต้นกล้าระวังนั่นน่ะ
0: อะไร
1: โอ้โหลูกนี้ระเบิดตรงต้นกล้าเลยแฮะต้นกล้าเป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แต่กำลังจะเป็นแล้ว
0: ฮะเป็นเหรอ
1: เฮ้ยเอ้าวิ่งมาทางนี้พวกเราก็โดนด้วยสิเป็นแล้วพวกเรา
2: เฮ้ยเป็นแล้วเป็นแล้ว
3: อ้าวการแสดงดอกไม้ไฟจบแล้วเหรอว้า
1: โอ้ยจะยืนทำอะไรอยู่เล่ารีบหนีแล้ว
3: เฮ้ย
0: คราวนี้ถ้าจะแย่จริงๆแล้วมาช่วยกันให้เหรอแฮปปี้
3: เราควรจะช่วยคนอื่นไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งข้างล่างก็เป็นเมฆคงจะไม่เจ็บกันเท่าไหร่หรอกเลยลงไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยตกลงมาแค่นี้ตัวขาดสองท่อนเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโชคดีนะไม่มีเลือดเนี่ยฮะเฮ้ยยังไม่ตายนี่หลอกให้ตกใจกันนี่นะโถ
0: นึกว่าจะตายซะแล้วแม่ปี้แม่ปี้เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ปี้หนังสือการฝีมืออยู่ไหนฉันจะอ่านและช่วยรักษานายเองนะแม่ปี
4: ้โชคดีนะเนี่ยที่มีหนังสือการฝีมืออยู่โอ้โหซ่อมเสนียบไม่เห็นรอยแผลเป็นเลย
5: แต่โชคไม่ดีที่ตอนนี้เราคลาดกับนักปราชญ์แห่งเงาอีกแล้ว
0: นี่มันหินอะไรเนี่ยแกะสลักเป็นรูปหน้าคนซะด้วย
1: ตกใจหมดเลย
6: เจ้าพวกคนต่างแดนพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี
1: ่หิน
6: หินผู้ใดกำลังไล่ตามปราดแห่งเงาอยู่ล่ะสินะ
0: ล่ะครับ
6: ข้ารู้แล้วว่าทางที่เจ้าต้องการจะไปคือทางไหน
0: อ๋อสุดยอดเลยงั้นเราต้องไปทางไหนกันเหรอครับ
3: บอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเองก็ได้หรือไม่ก็วาดแผนที่มาฮะเฮ้ยนี่ท่านไม่มีมือนี่แบบนี้ก็วาดแผนที่ให้ไม่ได้สินะ
6: ย่าฮ่าไม่จำเป็นต้องวาดแผนที่หรอกย่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีเร็กทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กกำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ววิดดี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
4: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่หลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆ น่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกของเรานะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันอบๆอะถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะ

ฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะพี่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่บอกก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะแต่แป้นบาสของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วนี่เลยจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะและแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะมาดูการทำลูกบาสกันค่ะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะว่าเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้ง2ฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: น้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วนักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยและของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยในที่โบนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนแล้วก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีนึงในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักนึงค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยก็ติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบก็จะประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบก็จะเอามา1เซนติเมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆค่ะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเอา

ไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกันไกน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเขาก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเสียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งสองฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทำการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆ นี่นะคะน้องๆเราก็เย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็กระพันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

ราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อลาทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วพร้าวเหี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มา

ิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

นักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีพุ่นจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนเนี้ยเราเริ่มมองเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เอาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีเครื่องประดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมาได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมันจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆข้อเปรียบการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีสิทธิ์ด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เล็กก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เรา
ตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4

ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดยมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบยมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านยมณีขึ้นระดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความตื่นรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นหนึ่งคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนา

วัสดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

สำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักรกิจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพรวงปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economy เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับนะคะ

0: ายวิทย์สายศิลป์เรียนไม่หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ยอยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทําบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทย์สายศิลป์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะเราก็รับสายวิทย์สายศิลป์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้ส่วนหลักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยานยนต์นะขึ้นมาดับครับถ้าสมมุติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่2ก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

0: เกมบันไดงูล่าสมบัติสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับ1ขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้ณัฐการประสบสายพรกุลค่ะกลับมาพบกับรายการที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงผู้ปกครองในการที่จะไปทำความเข้าใจแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆค่ะรวมถึงทำความรู้จักกับการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กนะคะผ่านการเล่นผ่านกระบวนการต่างๆที่เด็กๆจะมีความสุขสนุกไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเจาะลึกโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบปีแรกค่ะสำหรับช่วงวัยนี้นะคะทั้งการเล่นแล้วก็ของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าจะเล่นอย่างไรเลือกของเล่นยังไงให้เหมาะสมกับวัยของลูกแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับเด็กๆได้วันนี้เราจะมารับฟังคำแนะนำจากวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยรวมถึงคุณแม่ที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองจากทางบ้านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ในรายการสมองดีสร้างได้กันด้วยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณหมอค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงคุณแม่ดวงพรปกรณ์พาณิชย์หรือว่าแม่อุ๋ยนั่นเองนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะจริงๆแล้วอย่างทางคุณแม่อุ๋ยเองตอนนี้มีน้องอายุเท่าไหร่แล้วก็เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะ
2: เป็นน้องอายุ7ขวบค่ะ
0: ค่ะ
2: น้องผู้ชายค่ะ
0: อ๋อเด็กผู้ชายแล้วก็7ขวบแล้วด้วยชอบของเล่นอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
2: เขาชอบเล่นดินน้ำมันค่ะปั้นดินน้ำมันใช่ค่ะ
0: ก็แล้วมีการเล่นอะไรอีกที่เหมือนชอบเล่นเป็นประจำ
2: เล่นเป็นประจำทุกวันนี้กลับจากโรงเรียนจะต้องใส่โรลเลอร์เบดวิ่งไปทั่วค่ะให้คุณปู่เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็จะเกาะท้ายไปวิ่งทั่วซอยเลยค่ะทุกคนก็จะชอบเด็กอ้วนๆคนนี้เล่นโรลเลอร์เบดเก่ง
0: ก็มีทั้งดินน้ำมันและโรลเลอร์เบดเล่นกันได้กับทั้งครอบครัวกันด้วยอย่างคุณแม่เองเล่นอะไรกับน้องที่ดูเขาเพลิดเพลินแล้วก็สนุกด้วยกัน
2: ก็เขาเล่นอะไรเราก็จะพยายามเข้าไปเล่นกับเขาโดยเฉพาะพวกเลโก้ค่ะจะชอบซื้อให้ลูกเล่น
0: ตัวต่อต่างๆบล็อกต่างๆ
2: ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่เนี่ยเจอที่ไหนก็คือมีขายเราก็จะซื้อให้ลูกเล่น
0: ค่ะ
2: เป็นการพัฒนาสมองเด็ก
0: ค่ะแหมก็เรียกได้ว่าเล่นหลายอย่างรอบด้านเลยนะคะคุณหมอโดยเฉพาะของเล่นอย่างตัวต่ออะไรต่างๆก็ช่วย
1: น่าสนใจ
0: เรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยจริงๆแล้วของเล่นกับเด็กถือว่าเป็นของที่คู่กันเลยนะคะแล้วการเลือกของเล่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงช่วงปฐมวัยลูกของคุณแม่อุ๋ยนี่ก็เพิ่งเลยปฐมวัยมานิดเดียวคือ7ขวบถ้าถามว่าสำคัญยังไงเราเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะคะว่าของเล่นหรือการเล่นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่5รองจากอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคอะไรที่ว่าสำหรับผู้ใหญ่นะคะของเด็กเนี่ยของเล่นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าชีวิตของเด็กสำหรับเขาเนี่ยเริ่มต้นก็คืออยู่กับกิจกรรมที่อยู่ใกล้ตัวสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันเป็นการส่งเสริมพร้อมไปกับการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ที่อยู่นอกกรอบนอกระบบทำให้พัฒนาการของเด็กซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วตามพัฒนาการของสมองของเขาได้มีโอกาสต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆท่ามกลางความสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบนี้ก็เท่ากับทำให้สมองเขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
0: ค่ะก็ถือว่าจริงๆสำหรับวัยที่มากกว่านี้อาจจะต้องเป็นการเรียนในห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้แต่ถ้าสำหรับเด็กเล็กๆแล้วโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย6ขวบปีแรกการเล่นกับของเล่นนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากแล้วก็จะต่อยอด

0: ความคิดแล้วก็รวมถึงพัฒนาการต่างๆรอบด้านจากสิ่งนี้รวมถึงการเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าในช่วงนี้เรามีตัว VTR นะคะซึ่งเป็นการเล่นระหว่างคุณแม่กับน้องคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัย1ขวบ9เดือนค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็คุณแม่และน้องเนี่ยเลือกของเล่นชิ้นไหนรวมถึงวิธีการเล่นนั้นเป็นยังไงกันด้วยค่ะ
1: ของเล่นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดีของเด็กๆแต่ปัจจุบันของเล่นก็มีอยู่มากมายล้นตลาดแล้วของเล่นแบบไหนกันที่เหมาะกับลูกทีมงานได้เตรียมของเล่นไว้3อย่างมาทดสอบลองมาดูกันสิคะว่าของเล่นแบบไหนที่จะถูกใจน้องนามิขดลวดมหาสนุก

0: สนุกสนุกจังไงนั้น
1: ฉลามสีเหลืองอันนี้ฉลามสีแดง
2: ฉลามสีแดง
3: ฉลามสีแดงไหว้มหาสีเหลืองหน่อยไหว้มหาสีเหลืองหน่อย
1: อุ้ยเอาสีเหลืองไว้
0: แบบนี้นะคะถ้าเกิดพอเราปล่อยให้เด็กเล่นอยู่คนเดียวเขาก็คงพอเล่นได้แต่ว่าความสนใจจะสั้นแป๊บเดียวแป๊บๆเลยพอมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยชี้ชวนเล่นความสนใจก็อยู่นานขึ้น
4: เล่นได้หลากหลายมากขึ้นด้วยรวมถึงก็กระตุ้นพัฒนาการบอกคำศัพท์หรือสีหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะ
1: ฝั่งนู้นนี
5: ่
4: อ้าวเริ่มเบื่อซะแล้วหรอคะน้องนามิโอ้โหแป๊บเดียวก็เบื่อเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กวัยนี้ไหมคะช่วงใกล้ๆ2ขวบ
0: พอดีมีเด็กวิ่งผ่าน
4: ค่ะ
1: เราไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาเอาใหม่
4: เอาล่ะเลขกลของนาต้าได้ผลทำให้น้องนามิเริ่มกลับมาสนใจอีกครั้งเป็ดพลาสติกทุกบ้านต้องมีของเล่นชิ้นนี้และแน่นอนว่าต้องอยู่ในอ่างเวลาที่ลูกๆอาบน้ำแต่ภารกิจของเราวันนี้คงไม่ได้ให้น้องนามิเล่นน้ำกลางทีเคปาร์คแน่ๆเพราะเราจะให้นาต้าและนาไอซ์เอาลูกเป็ดพลาสติกไปซ่อนและบีบให้มีเสียงจากนั้นมาดูกันสิคะว่าน้องนามิจะตามหาเจ้าลูกเป็ดเจอหรือเปล่า
6: เดี๋ยวมาหาไก่กันนะ
0: เทคนิคนะคะว่าเราจะดึงความสนใจเขาได้ยังไง
4: เพราะวันนี้ถ้าให้เล่นอยู่กับที่นี่ลำบากมากได
0: ้แป๊บเดียวเล่นเหมือนซ่อนแอร์
1: ต
0: ั
1: วน
0: ึ
1: งค่ะอีกตัวนึงค
6: ่
1: ะ
6: ตัวนึงอยู่ไหนอ่ะ
4: เหมือนให้หาที่มาของเสียงแบบนี้นะคะ
0: ใช่
1: อยู่ไหนนะ
6: เจอย
1: ัง เฮ้ยเจอแล้ว
0: เจอแล้ว
4: หาเป็ดค
1: ่
4: ะ
1: มากเลย
5: ย
1: ัง
5: นอนไหนอ
1: ย
4: ู่
1: น
4: ี่
1: น
4: ี่
1: สน
4: ุ
1: กสนานก
4: ับ
1: การหาล
4: ูกเป็ดไปแล้วสนุกสนานกับการหาลูกเป็ดไปแล้วคราวนี้เรามาลองนับลูกเป็ดกัน
0: เป็ดตัวเดียวก็กลายเป็นเป็ดหลายตัว
4: ค่ะ
0: นะคะ
4: ก็สอนเรื่องจำนวนลำดับต่างๆได้ด้วยนะคะ
5: 3
1: อันนี้เป็นบ้านเป็ดนะอันนี้เป็นบ้านไก่เก็บ
0: เล่นเสร็จแล้วเก็บด้วยน่ารักมาก
4: การสอนเรื่องการเก็บของเล่นหรือวินัยต่างๆตั้งแต่วัยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะคะคุณหมอ
0: แข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยยกได
4: ้บทบาทสมมุติ
6: ถามเลยนะเจอพี่หมีในป่าต้องทำไงเออหอมได้ด้วยเหรอไหนขอพี่หมีหอม
1: พี่หมีน่ารักไหม
4: เรามาเพิ่มจินตนาการของเด็กๆด้วยการแสดงบทบาทสมมุติกันบ้างนะคะ
7: รู้ไหมว่าสัตว์แต่ละตัวเราเจอต้องทำยังไงบ้างนะตัวแรกก็คือที่กระต่ายพี่กระต่ายชอบกระโดดอยู่ในป่าเวลาน้องนามิเจอพี่กระต่ายน้องนามิก็ต้องกระโดด
1: ไปกระโดดกับพี่รับบิดดี
6: กว่ากระโดดดีกว่าก
1: ระโดดยังไงจ้ำ
4: กระต่ายขาหักไปแล้วมั้งคะน้องนามิ
6: กระต่ายกระโดดแล้ว
4: ของเล่นทุกชิ้นล้วนส่งเสริมพัฒนาการและต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กๆได้อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะนำมาปรับใช้และสนุกไปพร้อมๆกับลูกๆหรือเปล่าอย่าลืมนะคะการเลือกของเล่นให้เหมาะกับช่วงวัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเช่นกัน
1: ไม่งั้นพี่ชลามมาแล้วพี่ชลาม
6: เก่งจังเลย
1: ชลามไม่มาแล้วเย
4: ้โอ้โหก
5: ก็เล่นหลากหลายแล้วก็ดูนามิก็จะเพลิดเพลินไปกับของเล่นทุกชิ้นมีบ้างที่ว่าบางทีอาจจะวอกแวกไปเล่นสิ่งอื่นไม่ได้สนใจบ้างแต่ก็กลับมาได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าของเล่นทุกชิ้นที่เราได้เห็นใน VTR เนี่ยทุกชิ้นล้วนแล้วแต่มีผู้ใหญ่เล่นอยู่ด้วยตลอดเลยไม่มีอันไหนที่เด็กเล่นคนเดียวเลยแล้วก็ดูว่าจะสนุกร่วมกันด้วยเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยนะคะคุณหมอ
8: ค่ะใช่
5: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมได้ชม VTR กันแล้วนะคะช่วงหน้าสมองดีสร้างได้จะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องของของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยกันอย่างละเอียดเลยค่ะรวมถึงเลือกยังไงนะคะสำหรับของเล่นที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกฉลาดได้ด้วยค่ะสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชม VTR เรื่องของเล่นกันไปแล้วซึ่งเป็นของเล่นของน้องนามิในช่วงวัยขวบ9เดือนนะคะหลากหลายชิ้นด้วยกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงคุณหมอก็ได้บอกแล้วว่าของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จำเป็นด้วยในการที่เด็กๆจะได้เพลิดเพลินเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็กระตุ้นการพัฒนาการรวมถึงศักยภาพของสมองด้วยนะคะจะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วของเล่นที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรขอเริ่มจากตัวอย่างที่เราได้ชมในวิทยาช่วงที่แล้วนะคะน้องนามิเนี่ยอันแรกเลยก็เล่นเป็นตัวที่เล่นกับคุณน้าค่ะขดลวดมหาสนุกนะคะอันนั้นจริงๆแล้วเหมาะสมกับวัยหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่าแล้วการเล่นสำหรับของเล่นแบบนี้ในช่วงวัยแบบนี้เนี่ยควรเล่นยังไงคะ
1: ได้ค่ะก็ขดลวดที่เห็นเนี่ยนะคะก็จริงๆถ้าถามเวลาผู้ใหญ่มองเห็นเราก็จะนึกทันทีเลยว่ามันต้องฝึกกล้ามเนื้อมือใช่ไหมคะเพราะมันมีห่วงสีต่างๆ
0: เอามือจับเล่นไป
1: แล้วก็ลอดไป
0: ตามลวดนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสำหรับในวัย1ปี9เดือนค่ะก็ต้องถือว่าเหมาะสมนะคะเนื่องจากว่ามือเขาเนี่ยค่ะสมัยลูกคุณแม่ยังเล็กได้คงจำได้นะคะขวบกว่าๆเนี่ยมือเขาจะเริ่มหยิบจับถนัดขึ้นของชิ้นเล็กๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็1คว้าทั้งชิ้นอันนี้ทำมาได้แน่นอนอยู่แล้วแต่เด็กบางคนเนี่ยน้อยคนนะคะเหมือนนามิเนี่ยเขาอาจจะจับแต่ว่าเขายังลากตามไปไม่ค่อยถนัดนักเขาก็ลากแล้วเขาก็หงายหลังนะคะคือสนุกของเขาแบบนั้น
0: ลงโคจรไปเลย
1: ใช่ๆแต่ว่ามือเขาอาจจะยังควบคุมการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของมันไม่ค่อยได้ดีทีนี้พอมีคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆชวนกันเล่นทำให้ดูเป็นแบบอย่างการเรียนรู้อันนี้ก็ต่อยอดนะคะจากที่จับไม่ถนัดแล้วมันก็มีหลากหลายรูปทรงซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสังเกตนะคะไอ้ตรงที่เป็นรูปที่ให้จับเนี่ยห่วงต่างๆเนี่ยขนาดจะใหญ่นิดนึงแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกัน
0: หลายทรงหลายสีด้วยนะคะ
1: บางอันกลมบางอันดูเหมือนเป็นดาว
0: ลวดแต่ละเส้นก็ขดแตกต่างกันไปด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่เป็นแบบแผนที่แตกต่างกันคือการเล่นมันเป็นแบบแผนเดียวกันเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ซ้ำๆนิดนึงแต่ว่าในขณะที่วงลวดมันไม่เหมือนกันมันก็เกิดความหลากหลายในแบบแผนที่ซ้ำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ท้าทายสำหรับเด็กนะคะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมตามวัย
0: ค่ะมาถึงของเล่นชิ้นที่2ของน้องนามีนะคะที่เล่นกันลูกเป็ดเต็มไปหมดเลยมีลูกไก่ด้วยก็มาเล่นกันหลากหลายด้วยเหมือนกันกับคุณน้าชิ้นนี้เป็นยังไงคะสำหรับวัยขวบ9เดือนแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องถือว่าถ้านับอายุนะคะจริงๆลูกเป็ดหรือลูกไก่ที่เรามักจะเอามาลอยน้ำเล่นในอ่างอาบน้ำกันนะคะจริงๆเล่นได้ก่อน1ขวบพ่อแม่คุณพ่อแม่จำนวนเยอะก็เด็กขวบ2ขวบไอ้เดือน2เดือนเวลาอาบน้ำก็พาไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นเพื่อนอาบน้ำก่อนช่วงแรกทำให้เกิดความคุ้นเคยแต่ยังไม่ได้เป็นของเล่นจริงจังมันก็ค่อยๆพัฒนามาทีนี้พอเขาขวบ9เดือนถามว่าการรับรู้หรือการเรียนรู้ของเด็กตรงนี้เนี่ยเหมาะสมตามวัยไหมมันก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กของเล่นที่เป็นตัวแทนนะคะสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยเหมาะสมในช่วงปฐมวัยเสมอเพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอหรือจะชักชวนเขาเล่นยังไงหรือเด็กเองเนี่ยมีศักยภาพ

0: ความคิดความสามารถอย
1: ่
0: างไรจะเห็นแรกๆนะคะสังเกตได้เลยว่าตอนเรานำเสนอครั้งแรกเนี่ยนามิจะดูสนใจไม่มาก
1: ยังไม่มีเสียงออกมาจากตัวเป็ดนะคะ
0: ใช่แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะนามิเคยเห็นมานานแล้วบ่อยแล้วเล่นบีบๆเนี่ยนะคะแล้วไอ้เป็ดตัวเนี้ยแรกๆเธอก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยสนใจแต่วิธีนำเสนอของผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ
2: เห็นด้วยนะคะ
0: รู้จักคิดว่าเราควรจะเล่นยังไงให้มันน่าสนใจเอาไปแอบเล่นซ่อนแอบเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณปลายปีขวบแรกไล่ๆขึ้นมาเด็กๆก็จะรู้หลักการแล้วว่าของที่หายไปมันไม่ได้หายไปสิ้นเชิงน
1: ะ
0: มันยังอยู่นี่แหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคุณแม่ก็ไปแอบข้างหลังคุณแม่บ้างแอบข้างหลังคุณนาบ้าง
1: ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดผู้ใหญ่เองก็สามารถสร้างวิธีการเล่นที่หลากหลายคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบเล่นให้กับเด็กๆได้สนุกได้ถึงแม้จะเป็นของเล่นชิ้นเดิมที่ลูกเบื่อแล้วแต่ก็ยังเล่นกันได้อีกนะคะถ้าอย่างคุณแม่เองที่บ้านแม่อุ๋ยเล่นอะไรกับน้องๆอย่างนี้บ้างคะที่ลูกติดใจชอบมากนะคะ
2: แปลงร่างค่ะแปลงร่างเขาจะช่วงวัยนี้ค่ะเขาจะอยากเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์
1: ค่ะ
2: เพราะว่าพอดีว่าเปิดหนังให้เขาดูแล้วเขาก็อยากเป็นสไปเดอร์แมนเลยประมาณนั้นก็ไปสรรหาซื้อชุดซื้อหน้ากากซื้อกระป๋องที่ปล่อยใยให้ลูกเขาก็จะคิดว่าเขาเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์และที่บ้านนะคะก็จะเป็นช่องระหว่างทางเดินไปห้องครัวห้องทานข้าวเขาก็จะเอาขาแยกกระโดดขึ้นไป
1: ปล่อยใย
2: ใช่แล้วเขาบอกแม่อุ๋ยครับเรียกน้องไอว่าปักเกอร์นะปักเกอร์
1: ค่ะ
2: ค่ะอันนี้คือตอนนี้กำลังฮิตมากเขาเป็นปีเตอร์ปักเกอร
1: ์ค่ะก็เป็นการเล่นที่เหมือนอยู่ในจินตนาการของเด็กๆมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยนะคะ
2: ใช่ค
1: ่ะโอ้โหอย่างนี้คุณหมอคะฟังดูแล้วของเล่นเยอะไปหมดเลยตามท้องตลาดในทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะเลือกยังไงให้กระตุ้นเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของสมองให้กับลูกได้ดีที่สุดตามช่วงวัยของลูกล่ะคะ
0: ได้ค่ะก็ถ้าเราเน้นช่วงเด็กปฐมวัยนะคะเด็กเอาเป็นว่า 5-6 ปีแรกอย่างแรกเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเลือกซื้อของเล่นก็มักจะเลือกซื้อชนิดที่มันดูน่าสนใจเด็กน่าจะชอบนะคะ
1: เลือกแบบที่ผู้ใหญ่ชอบ
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้ามองในมุมถ้ามองในแง่ของพัฒนาการแล้วก็ในช่วงเด็กเล็กๆเนี่ยเราอยากให้เน้นความปลอดภัยก่อนเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องการเล่นที่ค่อนข้างเป็นอิสระหมายถึงว่าไม่ได้มีกติกามากดังนั้นของเล่นที่ปลอดภัยมันจะทำให้เด็กเล่นได้หลากหลายเราไม่ต้องมานั่งคอยห่วงอันนี้อย่าเล่นลูกตรงนี้อย่าจับนะต้องเล่นแบบนี้นะอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ความปลอดภัยต้องมาก่อนเวลาเลือกของเล่นให้เด็กนะคะชิ้นส่วนไหนที่มันจะหลุดง่ายเด็กถ้า 2-3 ปีแรกนี่ก็ยังขวบ2ขวบแรกบางคนยังชอบอมยังชอบกัด
1: ก็เลือกแบบที่ปลอดภัยจริงๆเหมาะสมกับวัยเราจะได้ไม่ต้องไปคอยแบบห้ามอย่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็จะขัดใจลูกแล้วก็จริงๆเด็กๆขัดใจก็มีลิมิตเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าขัดใจถึงระดับนึงก็จะกลายเป็นแบบต่อต้านดื้อไปเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดด
0: ้
1: วยการเลือกของเล่นที่ปลอดภัย
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะดูตามที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือของเล่นน่าสนใจนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เด็กคิดว่าน่าจะชอบมีสีสันหรือมีเสียงอาจจะไม่ต้องครบทุกอย่างแต่ว่าดูแล้วเป็นของเล่นที่น่าจะชอบบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เด็กจะชอบเนี่ยนอกจากในมุมของผู้ใหญ่อยากให้มองในมุมที่ว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆสิ่งที่เขาคุ้นเคยอะค่ะอย่างเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างๆที่เด็กคุ้นเคยเห็นบ่อยๆสมองของคนเราเนี่ยนะคะมันจะเริ่มทำงานได้ง่ายถ้ามันผ่อนคลายนี่เวลาผ่อนคลายก็คือเราคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยจากของใช้ใกล้ตัวของในบ้านที่เขาจำลองนะคะ
1: แต่ของที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัวได้ไหมคะคุณ
0: ได้ได้เลยค่ะของที่ยิ่งมาจากธรรมชาติยิ่งดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการขั้นตอนกระบวนการหรืออาจจะหาซื้อยากนิดนึงในช่วงปัจจุบันแต่ถ้าหมายถึงว่าเป็นของที่มีอยู่ไม่ต้องหาซื
1: ้
0: อนะคะมันก็มีสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว2อย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติจากธรรมชาติจริงๆบ้านที่มีที่ดินนะคะมีต้นไม้ใบหญ้าอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือของที่อยู่ในบ้านเราเป็นของใช้สังเกตนะคะเวลาเราหาซื้อของเล่นเนี่ยลงทุนมากมายเลือกหาคัดสรรอย่างดีปลอดภัยและมีคุณภาพแต่เด็กจะเล่นแป๊บเดียว
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันดูน่าสนใจสำหรับพ่อแม่แต่ไม่ได้สนใจสำหรับหนูแล้วหนูเล่นแป๊บเดียวมันก็หมดวิธีการเล่นแล้วเขาจะชอบของที่ผู้ใหญ่หรือพี่ๆอะค่ะไปทำหรือไปเล่นไปจับพ่อแม่จะบอกว่าลูกสนลูกดื้อแต่จริงๆแล้วอันนี้คือการเล่นของในมุมของเด็กทำไมผู้ใหญ่ทำได้แล้วมันเป็นของใกล้ตัวเขาอยากรู้อ่
1: ะ
0: เขาอยากทำได้บ้าง

0: เขาไม่ได้มองว่าอันนี้คือทำงานอย่างที่คุณแม่ไปเปิดลิ้นชักนะคะเอาถุงเท้ามาให้หนูใส่เงี้ยนี่คือทำงานของคุณแม่แต่ว่าสำหรับเด็กมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทำหนูอยากทำด้วยมันดูน่าสนุก
1: แบบนี้ท้าทายความสามารถหนูเหลือเกิน
0: ใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวหนูเห็นไหมคุณแม่ไปหยิบถุงเท้ามาแล้วก็ใส่เท้าให้หนูหนูสำหรับเด็กเขายังไม่รู้ข้อจำกัดนะคะแต่เขารู้เขาเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นของใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันถ้าสมมติว่าดูว่ามันปลอดภัยเราก็อาจจะปล่อยให้ลูกเล่นได้บ้างดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้กับเด็กนะคะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นนี้และแม่อุ๋ยล่ะคะลูกที่บ้านเองชอบเล่นอะไรที่เป็นเหมือนการแสดงบทบาทสมมุติหรือว่าการช่วยเหลือคุณแม่เรียนแบบคุณแม่บ้างคะ
2: มีนะคะคือเวลาตอนเช้านะคะเขาจะรู้หน้าที่ว่าเขาต้องไปโรงเรียน
1: ค่ะ
2: ค่ะเขาก็จะอาบน้ำก็คืออาบพร้อมกันแต่เวลาแต่งตัวเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าแม่อุ๋ยครับเดี๋ยวไอ้ทำเองไอ้แต่งตัวเสร็จอ้าวลืมรูดซิปหรือรูดอะไรแบบรูดให้คือขาดตกบกพร่องเราก็ให้เขาทำแต่เขาก็บอกว่าช่วยเหลือแล้วพอลงข้างล่างเขาก็จะสะพายกระเป๋าเตรียมพร้อมสะพายกระเป๋าลงไปก่อนแล้วไปรอค่ะอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เขาเหมือนกับว่าช่วยเหลือคุณแม
1: ่ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆแม่จะทำแบบนี้พอโตขึ้นพอมีเขาเรียกว่าอะไรคะกล้ามเนื้อแข็งแรงพออย่างเงี้ย
2: อยากทำอยากช่วย
1: ความสามารถไม่เพียงพอก็จะทำเรียนแบบนี้คุณแม่ได้เคยทำมาตอนเด็กๆด้วย
2: เป็นทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะ
1: คะ
2: ก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยก็คือเขาก็จะสะพายกระเป๋าละแม่หุยครับมีอะไรให้ไอถืออีกไหมเขาก็จะหิ้วขึ้นแหละเหมือนกับว่าเขาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดจะเอาขึ้นเนี่ยหนูจะวางไว้ตรงบันได
0: เป็นเด็กน่ารักมาก
2: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะชอบทำหน้าแบบว่าวันนี้ดีไหมวันนี้ไอ้ทำตัวดีไหมบอกดีมากเลยลูก
0: คุณต้องอย่างนี้อาจจะต้องขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านว่าจริงๆตอนช่วงเด็กเล็กกว่านั้นที่ยังทำได้ไม่คล่องถ้าเรามองว่าเป็นการเล่นนะคือของพวกนี้เขายังทำได้ไม่ค่อยดีแต่คุณพ่อแม่จะรู้สึกว่าลูกยังทำไม่ค่อยดีเป็นห่วงเดี๋ยวแม่ทำให้แต่พอเด็กอยากทำแล้วเขาพอทำได้เราให้เขาทำแรกๆดูเหมือนเป็นการเล่นสนุกสนุกแต่เราให้เขาทำประจำนะคะมีเทคนิคหลอกล่อในที่สุดมันกลายเป็นเมื่อถึงวันหนึ่งเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นความรับผิดชอบของเขาเองมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
1: แล้วถ้าเป็นตัวของเล่นชิ้นของเล่นเลยค่ะแม่อุ๋ยที่ลูกชอบเล่นเป็นพิเศษมีชิ้นไหนบ้างคะแล้วเล่นมานานแค่ไหนแล้วคะ
2: เลโก้เนี่ยค่ะเล่นแล้วไม่ค่อยเบื่อเพราะว่าคุณแม่จะขยันซื
1: ้
2: อตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยจะขยันซื้อให้เขาก็จะต่อเราเสร็จเขาก็จะบอกถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายวิดีโอให้หน่อยแล้วก็จะทำเสียงบึ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีจินตนาการใช่ค่ะบางทีเขาก็ทำเป็นคอนโดเป็นแบบฐานทัพอากาศอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสร้างเองหนูก็มีหน้าที่ถ่ายรูปแล้วเก็บไว
1: ้แล้วเขาก็จะฐานทัพอากาศ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้ว
2: ก็ใช่ค่ะอันนี้คือเขาชอบเล่นทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นอยู่พอเวลาไปเจอเลโก้ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะให้ซื้อแต่ซื้อเดี๋ยวนี้เล่นได้แป๊บเดียวค่ะใช่ค่ะเหมือนเขาเบื่อแล้ว
1: มากขึ้นเบื่อเร็วขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: อาจจะ
2: ม
1: ี
2: ป
1: ั
2: ญหาแล้วก็จะแบบทิ้งๆกว้าง
1: ๆ
2: แต่คุณแม่เป็นคนเสียดายคุณแม่ก็จะเก็บแล้วก็ไปซ่อนไม่ให้เล่นแหละเดี๋ยวเวลาจะเล่นอ่ะเดี๋ยวเล่นด้วยกัน
1: จะได้ช่วยกัน
2: ใช่ใช่
0: เราก็ซื้อมาไม่กี่ชิ้นนะคะประหยัดเงินแล้วเราก็วางไว้ดูว่าเขาสนใจยังไงแค่ไหนเพราะความถนัดของลูกเราอาจจะยังประเมินไม่ค่อยถูกเราอาจจะทำให้ดูเป็นแบบอย่างนะคะซึ่งคุณแม่อุ๋ยก็คงได้ทำมาแล้วน
2: ี่
0: พออายุมากขึ้นการต่อจากแบบแผนที่มันไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นใช่ไหมคะแรกๆเราก็มีหน้าที่นะคะชื่นชมอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนของจริง
1: ค
0: ุณพ่อแม่หลายบ้านอาจจะมันยังไม่เหมือน
1: ลูกแต่ยังไงก็ตามลูกวาดสวยแล้วก็ชมเต็มที่เลยลูกจะเรียกได้ว่ามีกำลังใจแล้วก็มีพลังที่จะต่อให้สวยงามต่อยอดจากนั้นไปอีกเยอะเลย
0: ใช่ค่ะแล้วที่ฟังเมื่อกี้ที่ชื่นชมอีกอย่างก็คือเท่ากับลูกคุณอุ๋ยกับบ้านคุณอุ๋ยนี่อยู่ในยุคสมัยจริงๆนะคะ คือต่อเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จมีการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะคะ จะอัพโหลดอะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบ แต่ว่าเก็บไว้ก่อน ทีนี้ถ้าถามว่าจะต่อยอดหลังจากนี้พอลูกเริ่มเบื่อ อยากมีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ผลไหมเพราะไม่เคยได้ยินบ้านอื่นแต่ว่าพอได้ฟังตรงนี้แล้วคิดต่อเลยนะคะว่าพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: สมมติว่าครั้งนี้เขาต่อเป็นไอ้นี้ให้เขาคิดพล็อตเรื่องในใจอะค่
1: ะ
0: ว่าอยากให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วมีสัก 2-3 ฉากนะคะแล้วก็เริ่มสร้างเลโก้ขึ้นมาเป็นฉากถ่ายเก็บไว้แล้วอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อภาพนิดนึงนะคะมันก็จะต่อเป็นเรื่อง
1: เหมือนเวลาที่เราเห็นภาพต่างๆในนิทานหนังสือภาพก็จะเป็นแต่ละหน้าแต่ละหน้าไปแบบนั้นใช่ไหม

0: คะแต่ละชิ้นค่ะ
1: อันนี้ก็น่าจะพอทำได้นะคะ
2: พอทำได้ค่ะเขาจินตนาการเก่งเหมือนประมาณแบบว่าเขาคิดเองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเสาคู่ขึ้นมานะแล้วก็จะมียานจอดตรงนี้ได้มีไดโนเสาร์วางตรงนี้ได้แล้วก็จะเดี๋ยวมีจรวดหรือเครื่องบินมาปล่อยระเบิดตายหมดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือการจินตนาการของเด็ก
0: ฟังดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วของเล่นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เล่นแบบนี้เท่านั้นหรือว่าตามคำแนะนำที่เขาส่งมาให้นะคะจริงๆแล้วเล่นกันได้มากมายต่อยอดแล้วก็การเล่นเนี่ยดีซะอีกสำหรับเด็กๆในช่วงปฐมวัยนี้ดีมากกว่าการมาเปิดตำราอ่านทีละตัวหรือการฝึกเขียนฝึกอ่านช่วงนี้เป็นช่วงของการเล่นอย่างเต็มที
2: ่
0: เล่นอย่างแท้จริงแล้วก็จะช่วยกระตุ้นทางพัฒนาการของสมองศักยภาพสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้รอบด้านให้กับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยประสบการณ์ดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์จากแม่รวมถึงคำแนะนำดีๆจากคุณหมอที่เราจะนำไปใช้เล่นกับลูกอย่างสร้างสรรค์ได้อีกด้วยแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับลูกๆของเราด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรือนดารากานนท์ท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่ดวงพรปกรณ์พาณิชย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ย
0: ิน
2: ดี
0: ค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับความรู้กันมากมายแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะหมดเวลาของรายการสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้นนท์และคุณหมอรวมถึงแม่อุ๋ยลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ลังฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมออ
1: ย่างนี้ครับคือถ้าพบว่าไม่ยังไม่จบ
0: โอเคความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
1: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ไม่ถือ
0: ว่าเพราะถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้ครับสวัสดีค่ะสวยหล่อขอซื้อคดีตอนนี้เราจะเริ่มสืบกันในเรื่องของฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่เติมยังไงให้เต็มนะคะเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่ฟิลเลอร์ถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดมีเสี่ยงตาบอดได้นะเฮ้ยน่ากลัวหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันอดปาร์ตี้นะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนแดดเมืองไทยก็อยู่ในบ้านก็ร้อนนะฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้สลายออกได้อย่างนั้นเองนะคะใครที่เป็นขาประจำในการฉีดฟิลเลอร์นะคะต้องห้ามพลาดเลยเราจะมาไขข้อสงสัยกันฉีดแล้วดูเด็กจริงหรือไม่ฉีดแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างฉีดแล้วเราต้องห้ามโดนความร้อนต้องจำศีลไปขนาดไหนวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบวันนี้เราจะมาไขคดีกันซึ่งคดีที่เราจะมาไขกันก็คือฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มนี่และแน่นอนนะคะวันนี้เราก็มีพยานนะคะที่จะเป็นผู้รู้เห็นในประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องพลาสเตอร์นะคะพรพิพัฒน์และที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์หมอก็จะมาช่วยเราไขคดีในวันนี้ด้วยสวัสดีทั้งสองท่านค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของทั่วไปที่คนรู้จักว่าฟิลเลอร์คืออะไรนะอย่างน้องพลาสเตอร์เนี่ยพอจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างน้อยขนาดไหนคะ
3: โอเคสำหรับฟิลเลอร์นะครับก็คือเป็นส่วนที่แบบว่าสามารถฉีดเพื่อเติมเต็มไปได้พี่เห็นไหม
0: อันที่เราฉีดเหรอจริงไหมเนี
3: ่
0: ย
3: ใช่สิเราก็มีเวลาที่แบบว่าไปฉีดนิดนึงเพราะว่าเราแบบเข้าหน้ากล้องอย่างนี้ใช่ไหมมันก็แบบว่าเออเราเห็นแล้วว่าหน้าเรามันแบบบุบลงไปนะใช้คำว่าบุบเลยเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเติมเต็มละในส่วนต่างๆของใบหน้าอย่างเงี้ยครับ
0: อะไรที่ทำให้เราไปเติมเต็มคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบุบอย่างเช่นแบบรอยยิ้มหรือว่าเราแสดงสีหน้าเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
3: อ่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนวงการบันเทิงเนาะเราก็จะออกสีหน้าค่อนข้างเยอะยิ่งใส่แมสนะพี่ก็คือแบบว่าไปหมดเลยพี่หมอครับ ไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบรอยย่นต่างๆหรือแบบร่องกรงร่องแก้มนี้มาหมดเลยครับพี่ก็เลยแบบว่าต้องถึงเวลาที่ต้องไปฉีดแล้วล่ะ
0: แต่หน้าเขาดูเด็กจริงๆเลยนะอาจารย์หมอหน้าน้องเป็นยังไงบ้างคะ
4: เป๊ะเวอร์
0: เป๊ะอย่ามองทางนี้เลยทางนี้รู้สึกแบบไม่กล้ายิ้มเลย
1: เขาเข้าใจถูกต้องฟิลเลอร์คือฟิลไปว่าเติ
0: มครับ
1: เพราะนั้นตรงไหนพ่องคุณเติมนะ
3: อ๋อไม่อย่างนี้นี่เอง
0: แต่ก็คือถ้าดูปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าน้องเขาดูหน้าเด็กขึ้นมากแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็เด็กด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะ
3: พี่ก็เด็กนะ
0: โอเคแต่คือช่วงนี้ใส่แมสยังไงก็ดูเด็กกันหมด
3: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาไขประเด็นกันดีกว่าค่ะว่าฟิลเลอร์คือสารเติมร่องลึกยิ่งฉีดยิ่งดูเด็กจริงหรือไม่เดี๋ยวให้คุณหมอไขคดีได้เลยค่ะ
1: ไม่จริงครับ
0: ทำไมอะคะ
1: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงถ้าเราฉีดให้มันดูเต็มมันก็อาจจะดูดีนะ เพราะว่าถ้าอายุเยอะคือเนื้อมันพองใช่ไหม คุณก็ฉีดให้มันเต็มขึ้นแต่ถ้าคุณฉีดจนโอเวอร์อ่ะมันกลายเป็นดูแก่ขึ้นก็ได้นะเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าบางคนไปเติมร่องใต้ตาอย่างเงี้ยฉีดเยอะไปมันดูบวมกลายเป็นถุงออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะยิ่งฉีดยิ่ง

0: เด็กเสมอไปนะกลายเป็นยิ่งฉีดมากเกินไปถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะกลายเป็นแย่ก็ได้พวกนี้มันเป็นดับสังคมปริมาณที่เหมาะสมก็คือดีขึ้นครับดูเด็กขึ้นมากเกินไปคุณอาจจะแย่ลง
1: จริงๆก็ฟังดูก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะเวลาเขาเติมผิดจุดเติมผิดปุ๊บโง่เฮงหน้าเปลี่ยนอะไรอย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยใช่ๆเราจะเห็นบางคนแบบเฮ้ยกลายเป็นทำไมมันดูย้วยขึ้นดูเยอะขึ้นดูล้นขึ้นมันมีนะครับ
1: ก็ต้องอยู่ในภายใต้การวิเคราะห์ของแพทย์ด้วยว่าเติมตรงไหนดีบางคนบอกว่าอยากได้เด็กมากๆเลยค
0: ่
1: ะขอลดสักแบบ20ปีได้ไหมคะหมอ
2: แนะนำอย่างเดียวเลย
1: แนะนำให้ติดชีพตนและเกิดใหม่จ้าอ่ะก็ต้องดูถึงความพอดีถึงปริมาณที่เหมาะสมของหน้าตาแต่ละคนด้วย
0: ใช่ๆ
1: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแบบเติมให้เหมือนกันทุกคนไม่งั้นหน้าก็จะเหมือนกันหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อย่างนี้มันก็น่าจะมีข้อเสียบ้างนะเหมือนเคยได้ยินไหมเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะให้เกิดแบบตาบอดขึ้นมาฉีดผิดที่อย่างเงี้ย
2: ใช่
1: พาสเตอร์เคยเจอ
2: จริงๆพาสเตอร์เคยเจอประสบการณ์จากตัวเองเลยคือก่อนหน้านี้คือสมัยก่อนเมื่อย้อนไปหลายปีที่แล้วคือการฉีดจมูกก็เป็นเทรนด์เหมือนกันช่วงนั้นคือแบบโอเค
0: เทคนิคของการฉีดหรือตัวผลิตภัณฑ
2: ์
0: ที่มันอาจจะไม่เกาะแล้วมันแผลออกมันก็เลยรู้สึกไหลก็ต้องไปฉีดสลาย
2: ครับ
0: อันนี้คือกรณีที่1อันนี้ไม่ตาบอดอันนี้ไม่ตาบอดแค่ดูเป็นก้อนหรือว่าไหลไปในผิดที่แต่อีกกรณีนึงคือถ้าเข้าเส้นเลือดเส้นเลือดตรงนี้ใช่ตรงนี้มันมีเส้นเลือดที่มันแบบไปเลี้ยงเนื้อตาไงแล้วฟิลเลอร์มันคือสารหนืด
2: ครับ
0: ดังนั้นถ้ามันไปอุดหลอดเลือดนะถ้ามันเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดมันก็อุดเหมือนเลือดเราตัน
1: อ
0: ่ะไอเนี้ยมันก็จะกลายเป็น
1: ความเสี่ยง
0: ความเสี่ยงใช่เพราะว่าเท่ากับว่าเลือดมันก็จะไหลไปที่ลูกตาไม่ได้ดังนั้นก็จะเกิดตาบอด
1: ก็คือฟิลเลอร์เนี่ยจะเต็มให้เราดูเด็กแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการฉีดผิดที่ผิดจุดหรือว่า
0: ต้องอยู่ถูกที่อ่ะมันต้องอยู่ให้ถูกที่แล้วมันจะดีอยู่ผิดที่ก็คือถ้ามันอยู่นอกเส้นเลือดแต่อยู่ผิดที่ก็ดูเป็นก้อนในจุดที่เราไม่อยากให้มันเป็น
1: มันก็จะเอียงไปเอียงมาหน้าก็จะบวม
0: แต่ถ้ามันไปอยู่ในรูเส้นเลือดเลยคราวนี้ก็คือเนื้อขาดเลือดอย่างนั้นแหละ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นนี้กันอีกครั้งนะคะจากคุณหมอนะคะว่าฟิลเลอร์ถ้าฉีดผิดเข้าเส้นเลือดเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
0: ขึ้นกับตำแหน่งครับจริงและไม่จริงนะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่มันเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกตามันก็มีสิทธิ์ตาบอดแต่ถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่มันไม่ได้ไปเกี่ยวกับลูกตามันก็อาจจะแค่ไปอุดตันตรงจุดนั้นๆนะครับเช่นไปเลี้ยงผิวหนังเฉยๆผิวหนังตรงนั้นเลือดก็เหมือนเป็นเนื้อตายเป็นแผลขึ้นมาครับ
2: เอ๊ะแล้วทั้งใบหน้าเราเนี่ยครับเส้นเลือดมันเยอะเบอร์ไหนอะครับ
0: โซนที่อันตรายก็คือที่พาสเตอร์บอกโซนที่มันจะไปเลี้ยงลูกตาก็คือตรงเนี้ยจมูกซึ่งหลังๆเนี่ยจะพบว่าเราไม่ค่อยฉีดจมูกกันเพราะมันเกิดเคสลักษณะเนี่ยเยอะขึ้น
2: ครับ
0: อีกโซนนึงที่อันตรายก็คือตรงหว่างคิ้วที่ขมวดเยอะๆอันนั้นนะตรงนั้นนะร่องตรงนั้นก็อันตราย
2: คร
0: ับผม
1: นั่นก็คืออยู่ที่ตำแหน่งนั่นเองที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากน้อยก็คือจริงๆแล้วก็ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญแล้วก็แพทย์ที่น่าเชื่อถือด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะไปฉีดกับใครมั่วซั่วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะอย่างนี้เลยนะคะปรึกษาคุณหมอดูได
0: ้
1: เอาละค่ะ
0: ดีครับ
1: ประเด็นต่อไปก่อนที่จะถามคุณหมอถามน้องพลาสเตอร์ก่อน
2: ครับ
1: เราเป็นคนสายปาร์ตี้ป่ะ
2: สายปาร์ตี
1: ้สายปาร์ตี
2: ้ชัดเจนมาก
1: แอลกอฮอล์มีบ้างไหม
2: ดื่มครับ
1: สังคมบ้างดื่มเข้าสังคมบ้าง
2: ยืนหนึ่งเลยเรื่องนี้
1: เพราะฉะนั้นหลังฉีดฟิลเลอร์เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วัน
2: จริงๆแล้วก็เคยได้ยินนะพี่แต่ก็มันห้ามไม่ได้ไง
1: มันห้ามไม่ได้คือเราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงขนาดไหนแต่เขาห้ามมาไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าฟิลเลอร์จะระเหยหรือเปล่า
2: จากความเชื่อส่วนตัวนะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอะที่แบบห้ามกินเนี่ยมันยังแบบรู้สึกว่าห้ามไปเจอความร้อนที่ส่วนใหญ
1: ่
2: จะระวังเรื่องความร้อนมากกว่าชาบูนี่คือไม่ยุ่งหลัง
1: จาก
2: ฉีด
1: ก็จะมีประมาณ2-3เรื่องที่คุณหมอเขาจะเน้นในเรื่องว่าโอเคห้ามดื่มแอลกอฮอล
2: ์
1: ห้ามโดนความร้อนหรือไม่ก็ห้ามแบบเอาหน้าไปนอนหนุนอะไรนานๆเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูป
2: เคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบว่าอย่าไปตรงอย่าไปแตะอะไรอย่างเงี้ยแต่แอลกอฮอล์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นนี่นะคะอยู่กับคุณหมอแล้วอยากให้คุณหมอไขประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่าหลังฉีดฟิลเลอร์ห้ามดื่มแอลกอฮอล์7วันเพราะฟิลเลอร์จะระเหยจริงหรือไม่คะคุณหมอ
0: ไม่จริงครับอย่างนี้ครับคือถ้าเพราะว่าไม่ยังไม่จบ
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวไม่งั้นทุกคนก็จะไปดื่มกันหมด
1: ค
0: ืออย่างนี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เส้นเลือดขยายตัวเราเคยกินไหมกินเหล้าแล้วหน้าแดงเข้าใจไหม
1: แบบเลือดลมมันสูบฉีด
2: เป็นตลอด
0: ใช่ใช่ทีนี้เขากลัวว่ามันจะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้น ถูกไหมเวลาเราฉีดเรามีเข็มจิ้มเรามีอะไรพวกนี
2: ้ก็คือเลือดทะลุออกมาเลย
0: ก็มันก็คือเหมือนกับว่าจุดที่เราเอาเข็มจิ้มคนไข้ไปเนี่ยจุดนั้นมันก็อาจจะเลือดไหลเยอะขึ้นกว่าเลือดแทนที่จะหยุดหรือไม่หยุดหรือง่ายๆเวลาผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามไ

0: ไม่แนะนำให้คนไข้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เพราะเรากลัวบริเวณที่เราจิ้มไปตรงนั้นเดี๋ยวเลือดมันไหลออกมา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นที่เรากังวลถ้ามันเกิดขึ้นคือมันจะเกิดอะไรตัวฟิลเลอร์ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าคุณก็จะมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นคุณก็จะ
2: ช้ำ
0: ไปทำงานไม่ได้รับงานไม่ได
1: ้ครับเข้าใจละอันนี้ก็คือเป็นเหมือนระบบธรรมชาติของร่างกายเวลาโดนแอลกอฮอล์มันก็จะทำให้แบบอ่ะเส้นเลือดขยายตัวเลือดสูบฉีดดีขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการฉีดใดๆก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะฟิลเลอร์นะ
0: หรือแม้กระทั่งคุณมีแผล
1: มีแผลก็ควรที่จะอยากจะหายเร็วก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้นเอง
2: แต่เขาก็บอกว่าแอลกอฮอล์มันล้าง
1: ล้างพิษเหรอ
2: ถูกไหมล้างพิษ
1: ล้างฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยเหรอ
2: ฆ่าเชื้อ
1: ฆ่าเชื้อเหรอ
2: ใช่
1: เอามาทา
0: ก็เอามาทาไหมครับจะไปกินทำไมครับเรากำลังเอาคำว่าแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสารที่เราคิดว่ามันระเหยได้เอามาผูกกับฟิลเลอร์นะมันคนละอย่างน
1: ะ
0: ฟิลเลอร์มันไม่ได้ระเหยอยู่แล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะครับ
1: มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
0: มันไม่เกี่ยวข้องกันมันน่าจะเป็นการเอาคำมาผูกกันแล้วเรามโนไปเองว่ามันใช่อ่ะครับ
1: เฮ้ยวันนี้ฉีดฟิลเลอร์มาดื่มแอลกอฮอล์หน่อยมั้ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฟิลเลอร์เหย
0: ก็อาจจะไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่เนาะโอเค
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ในการที่คุณหมอห้ามในการดื่มแอลกอฮอล์ก็เพื่อที่จะให้เรารักษาตัวเองได้เร็วขึ้นเนื่องจากระบบกลไกของร่างกายในเรื่องของเส้นเลือดที่มันเกิดการขยายตัวเลือดมันก็เลยจะสูบฉีดเยอะหน่อยกว่าปกติเท่านั้นเองโอเคไขข้อข้องใจกันมั้ยคะไขนะคะทุกคนโอเคเคลียร์อ่ะในอย่างที่พลาสเตอร์บอกว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยต้องแดดห้ามโดนความร้อนเราทำยังไงคะตอนนั้น
2: ก็คือไม่อาบน้ำร้อนเลยได้เป่าผมยังไม่กล้าเป่าเลยพี่คือถ้าจะเป่าก็คือแบบอย่างเงี้ย
1: เป่าลมเย็น
2: มือบังเป่าลมเย็นแทนแล้วกัน
1: แต่เวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเซ็ตไงใช่ไหม
2: ใช่คือไฟอย่างเงี้ยไม่กล้ามัน
1: ไฟอย่าง
2: น
1: ี้ก็ไม่ได้
2: โอ้ใช่เพราะบางทีแบบไฟในสตูอย่างเงี้ยคือจะร้อนมากๆเนาะแล้วแบบเราไปฉีดมาอย่างเงี้ยครับก็คือแบบว่าเอ้ยควรหน้ายุบหรือเปล่า
1: เออเนี่ยอยากรู้มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคะคุณหมอประเด็นนี้ค่ะความร้อนกับฟิลเลอร์ไม่ถูกกันหลังฉีดห้ามโดนความร้อนระดับไหนคะ
0: ตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เรารู้นะว่ามันทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยสลายตัวได้เร็วขึ้นผมจะใช้คำว่าสลายตัวไม่ใช่ระเหยนะครับ
1: โอเคค่ะสลายตัว
0: มันคือความร้อนที่ระดับมากกว่าสัก50กว่าขึ้นไปถ้าเราจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆคือหลังฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราจะไม่ให้ไปทำหัตถการที่มันมีความร้อนเยอะนะเช่นเครื่องบางอย่างที่มันยิงแล้วมันปล่อยความร้อนไปเกินสัก50กว่า60องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะทำให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันสลายตัวเร็วขึ้นก็คือคุณเสียสตังค์ไป100บาทแต่เหมือนคุณได้แค่80บาทอ่ะเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าความร้อนที่น้อยกว่านั้นหน่อยเช่น40กว่าองศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกวนมากดังนั้นถ้าเป็นพวกได้เป่าผมหรือว่าคุณจะไปส่องไฟร้อนๆบางทีความร้อนมันไม่ลึกเข้าไปข้างในนะมันอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่ามันจะเป็น
2: อ๋อเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่ได้ฉีดที่แบบชั้นตื้นๆอยู่แล้ว
0: ส่วนใหญ่
2: ว่าผิวหนังมันจะมีหลายชั้น
0: ใช่ใช่คืออย่างนี้ไอ้ฉีดตื้นลึกเนี่ยมันขึ้นกับว่าแก้สภาพปัญหาอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยในเมื่อคุณเสียสตังค์มาขนาดนึงแล้วเนี่ยก็ควรเลี่ยงให้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นว่าแบบเฮ้ยคุณจะต้องไปลิมิตชีวิตตัวเองทุกสิ่งอย่างขนาดนั้นนะครับ
1: ก็อย่างน้อยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิด50องศาก็ไม่น่าจะกระทบกับแดดเมืองไทย
0: เราทนไม่ได้อะเราทนไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าเราก็จะอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วนะไฟในสตูดิโอก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น
0: ไม่ถึงอยู่
1: เพราะว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟิลเลอร์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แสดงว่าทำถูกแล้วด้วย
0: ใช่
2: ครับก็คือเลี่ยงทันทีจะได้แบบเต็มที่หน่อย
1: แต่ถ้าเกิดเลี่ยงก็น่าจะเป็นในเรื่องของการทำเลเซอร์หรือว่าทำซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันต
0: ้
1: อง
0: ผ่านผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เลเซอร์ทุกตัวนะบางตัวความร้อนมันไม่เยอะมันก็พอทำได้นะครับแต่ว่าความร้อนที่เยอะๆหน่อยเช่นพวกกลุ่มยกกระชับเนี่ยความร้อนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเราต้องการยกเนื้อขึ้นกลุ่มนี้แนะนำว่าเลี่ยงไปเลย2อาทิตย์อย่างน้อย
1: อย่างน้อย2อาทิตย
0: ์บางคนแนะนำ1เดือนเลยด้วยซ้ำครับ
1: แต่หลังจาก1เดือนพอทำด้วยเลเซอร์ความร้อนแบบนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสลายอยู่ใช่
0: คือตอนนั้นเนี่ยเนื้อฟิลเลอร์มันจะ
1: คงตัว
0: เขาเรียกว่าเบลนหรือผสานไปกับเนื้อเยื่อเราแล้วอะบางทีแล้วความร้อนก็ทำอะไรมันมากไม่ได้แล้วเพราะมันเหมือนกับมันทำงานของมันไปเรียบร้อยแล้ว
1: คร
2: ับผมแล้วอย่างนี้เวลาแบบกดทับอะ
0: ครับ
2: กดทับมีผลต่อการแบบเปลี่ยนรูปของฟิลเลอร์ป่ะ
0: มีทั้งมีและไม่มีครับคือมันขึ้นกับฟิลเลอร์ที่คุณใช้คือชนิดของฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายรุ่นเราเหมือนเจลเราคิดง่ายๆมันเหมือนเจลใส่ผมอะมันมีตั้งหลายรุ่นแข็งน้อยแข็งกลางแข็งมากกับเนื้อฟิลเลอร์ที่เนื้อเบาหน่อยมันก็อาจจะแผลไปตามในจุดที่คุณต้องการทับได้นะคร
1: ับ แสดงว่าเรื่องของคุณภาพฟิลเลอร์ก็สำคัญ
0: มันไม่ใช่คุณภาพมันคือชนิดของฟิลเลอร
1: ์ชนิด
0: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นกันอีกว่าเราฉีดเพื่ออะไรเนี่ยเช่นถ้าเราฉีด

0: ลเลอร์เนื้อเบาเพื่อเติมน้ำในผิวเฉย
1: ๆครับ
0: ถ้าเราจะทับให้มันเบนไปตรงอื่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นน้ำในผิวทั่วๆถูกไหม
2: โอ้
0: แต่ถ้าคุณฉีดเพื่อปั้นเช่นคุณอยากจะปั้นให้โหนกมันนูนขึ้นมาหรือร่องแก้มมันดันออกมาเอออันเนี้ยถ้าคุณไปกดทับมันเยอะบางทีมันก็อาจจะแผลในจุดที่เราไม่อยากมีไป
2: โอเค
1: พี่ซาร่าพี่หมอครับผมอยากรู้มากเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันมีกี่ชนิดครับในแบบที่เราแบบฉีดกันเนี่ย
0: โอเคก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นคำรวมแปลว่าสารฟิลเข้าไปเพื่อให้มันเต็มขึ้นมาใช่ป่ะอันแรกเลยคือถ้าเป็นยุคอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าฉีดซิลิโคนซิลิโคนก็เป็นฟิลเลอร์ชนิดนึงนะ
1: ซิลิโคน
0: เออรุ่นโบราณเลยอ่ะ
2: ค่ะ
0: เออแล้วก็รุ่นถัดมาหน่อยก็จะเป็นพวกไบโอพลาสติกแต่พวกนี้พอฉีดไปนานๆเขาเนี่ยเราพบว่ามันเป็นก้อนแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดอะไรคือตอนแรกก็ไม่เป็น10ปีผ่านไปถึงจะเป
2: ็น
0: หลังๆก็แทบไม่มีใครใช้กันแล้วรุ่นหลังๆเนี่ยเขาใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นสารที่เขาเรียกว่าไฮยาเคยได้ยินไหมชื่อเต็มๆการแพทย์คือไฮยาลูโรนิกแอซิด
1: ก็คือสารเติมเต็มที่อยู่ตามพวกครีมส่วนผสมของครีมที่
0: ซึ่งไฮยาเนี่ยมันจะเป็นสารที่เหมือนที่มีอยู่แล้วในผิวเราเป็นสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะเอามาทดแทนที่มันบกพร่องในผิวเราเราพบว่าการใช้ไฮยามาเสริมเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยลองเทอมไม่มีก้อนสลายเองได้แล้วแต่รุ่นบางรุ่นสลายเร็วหน่อยบางรุ่นสลายช้าหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเอามาผสมในครีมเพื่อทำให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นถ้าเราทาแต่ว่าไฮยาที่มาผสมในครีมก็จะคนละแบบกับไฮยาที่ใช้ฉีดนะตัวโมเลกุลต่างกันความคงทนต่างกันไม่เหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวฟังผมเสร็จแล้วจะไปเอาเนื้อครีมนั่นแล้วฉีดเข้าไปมันไม่ได้น
2: ะ
0: มันจะเกิดกลายเป็นอีกแบบไปเลยนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะนั้นนี่คือชนิดของไฮยาทีนี้พอไฮยาเองมันก็มีชนิดย่อยของมันอีกเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าเนื้อแข็งบ้างเนื้อกลางบ้างเนื้ออ่อนบ้างขึ้นกับว่าเราต้องการจะทำอะไรถ้าเราต้องการเสริมเพื่อให้โครงมันดูยกขึ้นเราก็ต้องใช้เนื้อหนักเออคิดง่ายๆเหมือนกับว่าคุณแบบว่าคุณกำลังจะสร้างบ้าน
2: นะ
0: คุณก็ต้องใช้เสาแข็งๆหน่อยใช่ไหมเนื้อหนักๆหน่อยแต่ถ้าคุณอยากจะทำเพื่อแบบเติมน้ำให้ผิวปูแบบเหมือนคล้ายๆปูพรมอ่ะค
2: ุ
0: ณก็ต้องใช้เนื้อเบาๆแล้วก็พรมให้มันทั่วๆถ้าคุณใช้ก้อนๆแข็งๆมันก็จะกลายเป็นตะปุ่มตะปำถูกป่ะเพราะนั้นมันก็มีไฮยาอีกหลายรุ่นขึ้นกับว่าอยากจะแก้อะไร
1: ครับผม
2: ว้าวเพิ่งรู้นะว่าฉันก็เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วนะเนี่ยเพราะเขาบอกว่าอยากให้เติมฉีดไฮยา
0: ไม่เคยอ่ะจริงๆเคยแล้วแต่ไม่รู้ตัว
2: ไม่รู้ว่ามันคือฟิลเลอร์
0: เพราะนั่นเป็นชนิดหนึ่งของฟิลเลอร
2: ์
0: ฟิลเลอร์คือคำรวม
2: ค่ะ
1: แสดงว่าแล้วแต่คลินิกด้วยแล้วแต่ชื่อหัตถการด้วยบางทีเขาก็แบบว่าเรียกไม่เหมือนกันอย่างบางที่ก็แบบเรียกมาได้อะไรบ้างที่เป็นแบบสารเติมเต็มอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
2: ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับฟิลเลอร์มาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังมีความรู้อีกมากมายเลยที่เราต้องการจากคุณหมอแต่เท่านี้ยังไม่พอคุณหมอยังมีเรื่องที่จะมาไขคดีให้กับเราอีกเยอะเลยสวยหล่อขอสืบช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะ

0: ที่วันสองวันเขาก็จะค่อยๆเริ่มมาสองวันเริ่มเบาตัวลงคือมันขึ้นกับชนิดฟิลเลอร์ด้วยเอาง่ายๆเจลแข็งคุณก็รอนิดนึงกว่ามันจะสลายถ้าเจลเนื้อนิ่มแป๊บเดียวมันก็สลายถ้าคุณไปใช้ซิลิโคนมันไม่มียาสลาย
1: กำลังจะถามเลยหน้าที่ฉีดซิลิโคนมาไม่ใช่ซิลิโคนก็คือสลายไม่ได้
0: ซิลิโคนก็ต้องไปผ่าออก
1: ผ่าเลยเหรอ
0: ผ่าออกกรีดออกหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่ามันเริ่มอยู่ในผิวเรานานแค่ไหนถ้ามันอยู่ในผิวเรานานเริ่มเป็นก้อนแข็งก็ต้องผ่าแต่ถ้ามันอาจจะยังไม่ทันอยู่ในผิวเรานานยังไม่เป็นก้อนแข็งมากก็อาจจะแค่กรีดออก
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้หน้าเราในแบบชั้นของผิวหนังเนี่ยครับมันจะไม่แบบพังไปด้วยหรอ
0: ไม่ครับไม่คือเราพบว่าไอสารที่ฉีดสลายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไปทำงานในจุดที่มันมีไฮย่าเยอะๆมันรู้งานนะเพราะนั้นมันก็คือมันก็ไม่ได้มากวนกับผิวเรามาก
2: แต
0: ่เมื่อกี้ที่ตอบค้างไว้คือเรื่องโบว่าแก้ยากกว่ากันไหมโบเนี่ยนะมันเป็นยาที่เอาไว้คลายกล้ามเนื้อฉีดปุ๊บรอยย่นๆที่มันเกิดจากการบีบของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะคลายออกอย่างเช่นเนี่ยเราพยายามเลิกคิ้วแล้วกล้ามเนื้อมันยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะคลายออกเพราะนั้นเราก็จะเลิกคิ้วไม่ได้แต่ประเด็นคือยามันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีคุณต้องรอไปก่อน2สัปดาห์ส่วนใหญ่2สัปดาห์คุณถึงจะเห็นผลของโบมันก็ไปจับกับกล้ามเนื้อทีนี้พอมันเกิดจุดที่เราไม่ชอบมาสมมติฉีดไปแล้วเราไม่ชอบมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันออกฤทธิ์ไปแล้ว
1: อ๋อเข้าใจว่าจะต้องไปแบบอาบน้ำร้อนหรือเข้าสตรีม
2: ใช่ก็สลายเร็วขึ้น
1: ใช
0: ่จริงๆความร้อนสลายมันได้ครับแต่ว่าต้องตอนที่มันยังไม่ออกฤทธิ์มันยังไม่คลายกล้ามเนื้อแต่พอกล้ามเนื้อรับยาไปแล้วถูกบล็อกไม่ให้ทำงานแล้วอ่ะคุณแก้อะไรไม่ได้แล้วคุณต้องรอมันหมดฤทธิ์อย่างเดียวส่วนใหญ่จริงๆผมแนะนำคือถ้าจะมีงานสำคัญเนี่ยอย่ามาฉีดแบบอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้า2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ควรคุณต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้สักหน่อยสักเดือนนึงเพื่อมันเกิดอะไรขึ้น
2: จะได้แก้ทัน
0: หรือถ้ามันเกิดแบบไม่รุนแรงอย่างเงี้ยบางทีผลสักประมาณ 2-3 อาทิตย์มันก็หมดไป อย่างเช่นสมมุติเราฉีดโบอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาตกมันเป็นไปได้นะถ้ายามันเกิดพลาดไปโดนกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อเกี่ยวกับควบคุมการเปิดปิดของตาอย่างเงี้ยแล้วเกิดตาเกิดอาจจะไม่ตกอาจจะแค่แบบว่าเหมือนแบบรีๆเหมือนแบบดูไม่เต็มอย่างเงี้ยมันไม่ได้โดนกล้ามเนื้อตรงนั้นตรงๆแต่ยามันไหลไปโดนเนี่ยคุณรอไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์บางทีมันดีขึ้นดังนั้นพวกหัตถการกลุ่มนี้ถ้าจะมีงานเนี่ยผมก็คงแนะนำว่าทำล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งจะดีครับ
2: นี่ก็มีอีกหลายปัจจัยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัดสินอยากจะฉีดฟิลเลอร์อยากจะหน้าเด็กอยากจะดูดีเติมร่องแก้มนะคะก็อยากให้แพลนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเซฟที่สุดนะคะ
0: เดือนหนึ่งนะผมแนะนำเลย
2: แนะนำนะประมาณเดือน
0: อย่างน้อยน้อยจริงๆก็ขอ2สัปดาห์แต่ผมว่าเดือนหนึ่งดีกว่าก
2: ำลังดีนะ
0: เพราะยังไงนะยามันออกฤทธิ์นานกว่านั้นอยู่แล้วอ
2: ะ
0: เพราะนั้นคุณไม่ต้องมาแบบว่ามีการใช้หน้าสัปดาห์หน้าแล้วคุณจะมารีบใช่ไหมคุณแทนไว้เลย
1: ใจร้อน
2: เลยครับใช่เดี๋ยวให้อาจารย์หมอนะคะย้ำประเด็นนี้กับเราเลยค่ะว่าฟิลเลอร์ช่วยให้หน้าผากไม่ย่นแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถสลายได้จริงหรือไม่คะ
0: ถ้าพูดถึงสลายได้ก็กลับมาที่คล้ายๆเดิมที่เราคุยกันไว้คือถ้าเป็นฟิลเลอร์แบบไฮย่าอันนี้สลายได้ฉีดสลายได้สำหรับมันจะช่วยเรื่องหน้าผากย่นหรือไม่ย่นเนี่ยคือหน้าผากเรามีกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดว่ามีหน้าผากย่นมันเกิดจากกล้ามเนื้อหน้าผากมันยู่เราต้องใช้โบเพื่อคลายอันนี้ถูกต้องเข้าใจถูกแต่ว่าเราจะเคยเห็นบางคนที่ยู่เยอะๆไหมเหมือนกับเขาเลิกหน้าผากเลิกคิ้วจนชินน่ะจนมันกลายเป็นร่องแบบร่องบากไปเลยอ่ะ
2: กลายเป็นแบบว่าคิ้วติดลังไรผมแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้ยอันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โบอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะคลายได้ในระดับหนึ่งแต่มันจะไม่เก็บทั้งหมดการใช้ฟิลเลอร์ก็มีบทบาทครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าฉีดเพื่อให้หน้าผากหนกนูนอ
0: ่
2: ะอ
0: ัน
2: นี้คือฟิลเลอร์หรือเปล่า
0: อันนี้ฟิลเลอร์ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะช่วยยืดผิวออกนะคนที่มีร่องเป็นรอยบากอันนั้นจะช่วยได้คนที่บากเยอะบางทีเราต้องใช้สองอย่างร่วมกัน
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของฉีดฟิลเลอร์เติมให้เต็มหลายๆคนก็จะฉีดเพื่อจุดประสงค์ที่อยากจะหน้าเด็กหลายๆคนก็อยากที่จะฉีดเพื่อลดรอยต่างๆหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องของผิวให้ผิวฟูพรมเป็นพรมกับเป็นก้อนในการที่จะปรับรูปร่างเป็นโครงสร้างเหมือนบ้านนั่นเองก็สิ่งสำคัญแล้วนะคะที่ได้ฟังจากอาจารย์หมอนะคะก็ในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์หมอก่อนที่จะมีการฉีดฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับอาจารย์หมอทั้งทีนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นฉีดฟิลเลอร์ค่ะต้องทำยังไง
0: ครับอันแรกเลยก็คือคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรเพราะว่าเราจะได้จัดให้ตามที่คุณต้องการนะอันนี้ต้องมีโจทย์ในใจอยู่แล้วเพื่อที่จะมาคุยกับหมอนะครับ2ต้องเลือกสถานที่ด้วยสถานพยาบาลต้องไว้ใจได้นะครับเป็นการฉีดโดยแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพซึ่งอันนี้สำคัญมากและ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ฉีดก็ต้องผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาหรืออย.นะครับ
2: ค่ะโอ้โห วันนี้นะคะก็ได้ข้อมูล

0: เยอะมากถือได้ว่าเยอะมากๆเลยจริงๆนะคะและแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะสวยหล่อขอสืบนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะหรือคุณหมอดุ๊กนั่นเองค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ขอบคุณน้องพลาสเตอร์ด้วยนะคะที่มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวันนี้นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะตอนหน้าอย่าพลาดเลยค่ะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยหล่อมานำเสนออีกนะคะห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบบ๊ายบายค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

วัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบก้าวเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์

0: ทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ ก็เป็นการสอบที่ดุเดือด คือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก
0: ็
1: ต
0: ั
1: ดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย์
0: พอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอ
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามาเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
1: ้สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากนะคะ แต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่
0: ะ
1: แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะถ้าเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับหนีกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เนี่ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
1: ๆ
0: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่ผมสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุม จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: กลัว
1: เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอ
0: ื่
1: นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้ยังไงบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไป อย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอะควาเรียม
1: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: โอ้เอามันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
0: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้อะไรนี้ก็รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักสู้ต่อ
0: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
1: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: พบกับรายการปวดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อร่อยดีมาก
1: นะแค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
2: เด้อ

0: ไป
1: โอ้โห
0: โอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย
2: อุ้ยบอกอย่าบัง
0: อุ้ยโหใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยปะ
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
0: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: เหรอ
0: รอเรือรอลิงจุ๊บยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วย
5: คุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: อะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอโอ้ย
2: แน
3: ่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยถึงแล้วแม่มากกว่า
3: แอมผมมีอะไรจะบอก
5: พี่โป้งชอบพี่อิง
2: จริง
0: เฮ้ย
2: จริงแม
0: ่เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
4: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
5: ป้องพูดจริง
0: จิ๋งหลี
4: แมนผู้หญิงนั้นเคยไปชอบเจ๊
6: กูเรื่องอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะคุณป้า
7: สวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะน้าแอม
7: พี่สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
7: ๋อก็เรื่อง
4: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
6: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็วันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรประฝากอิงจ้าแอมสิเพน้อง
0: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตู้แล้วไหนแล้วนะพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
2: เออปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่กับนี
0: ่ตลกนะเราเนี่ย
6: ช่วยอิงเหรอคะ
2: ค่ะยกให้หมดเลย
6: ถือว่าดี
3: อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่อิงที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
4: ไม่กล้าว่ะ
3: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
7: ้พี่อิงครับ
6: อะไรเหรอ
7: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่อิงไปกินข้าวสองต่อสองอะครับ
4: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
6: โอ้โหป้าคะฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่ไหมคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
0: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
6: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
4: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่ แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับ ผมได้ลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
6: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
4: ครับแค่กินหมูกระทะกัน

0: คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
1: ผู้จัดนี่ใครเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
0: และที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
2: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
0: แต่ทำข้าวจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมดเออเดี๋ยวขอวอร์มกันกินก่อนนะ
2: โอ้โหนี่ขนาดนี้นี่ก็ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงก่อน
3: ยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
0: อ๋อพร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะ
4: อ
0: ้
4: าว
0: หมายความว่าไงเนี่ย
3: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตู่เพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
2: นี่เห็นไหมนะ
5: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
1: นี่จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
5: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินตับหมูค่ะ
3: เป็นไงอึ้งกลัวสินี่ถ้าเกิดคุณกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งนั่นเอง
0: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
5: ได้เลยค่ะ
2: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
3: ปิงปองสู้
5: น้ำเอ็งสู้
3: น้ำเอ็งสู้
5: น้ำเอ็งสู้
3: โอ้โหยอดเล
5: ยสู้
3: ว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะ
5: น้ำเอ็งสู้
3: เป็นอย่างนี้ข้าทั้งด้วย
2: เลยเหรอ
5: เฮ้ยไม่เขียนน้ำเอ็งสิน้ำเอ็งสู้
1: ว้าว
5: สู้
6: ขอกินกระทะได้ไหม
1: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
6: อยากจะบอก
2: ว่า
6: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
1: บอกบอยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดึกดึกอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดจะเลยแพ้เขาแพ้
6: ขออ
1: ะไรขอหมูอีกเหรอ
6: ขอหมอค
1: ่
6: ะ
1: เฮ้ยหมูป้อง
6: เล่นหมูเล่นหมูได้ไ
1: งเล่นหมูเหรอเล่นหมูหนูเม่นอะไรเงี้ยเหรอ
6: หมู
1: อ๋อหมูแมว
6: ดีขึ้นแล้วค่ะแหมนึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
1: หลานฉันหลานฉัน
0: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
6: เป็นคนสวยค่ะ
3: เอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลย
7: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
1: เดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงคุณเป็นใครจะพลาดแล้วแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
3: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
7: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
8: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
7: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
8: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
7: เอาง่ายๆค่ะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแต่ถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
1: ไม่ได้หรอกคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเล่นไพ่ลำบาก
7: ขากันนะแอมก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
8: ขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
7: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
0: ขอไลน์กันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
3: ถูก
0: แพ้แล้วก็ยังไงก็คุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
3: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
0: ขอเสียงปรบมือค่ะถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอสั่งคุณ
8: ในตู้เย็นน่ะเมื่อกี้อ้วกออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
2: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นก่อนนะครับพี
8: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
9: สบาย
1: หักแล้วพูดตายแล้วผม
2: น่าจะหิวมากแล
1: ้วหิวมากแล้ว
7: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
3: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
7: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
3: า
7: ะเด
3: ี๋
7: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
3: ครับ
7: ค่ะ
3: งั้นเริ่มท่าแรกก่อนเลย
7: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
3: ่
7: ะไปทางขวาไปทางซ้
3: าย
7: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
3: ่
7: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
3: โอเคว
7: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
3: หนึ่งครั้ง
7: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
3: สองสาม
7: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อยสามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
3: โอเค
7: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
3: โอเค
7: หกเจ็ด
3: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
7: หนึ่งสอง
3: ปั๊บ
7: ฮึบ
3: ปั๊บ
7: ฮึบ
3: ปั๊บปั๊บโอ้โห
7: แปดแล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
3: ให้สเต็ป
7: โอเคฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบ

0: ปุ๊บ
1: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
0: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ15ครั้ง3รอบนะคะ
1: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
1: ้
0: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
1: ท่าที่2เลยนะครับ
0: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นคว้าก่อนยกขาซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
1: ซ
0: ้
1: าย
0: ใช่อ่ะ
1: ซ้ายแล้
0: วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมายกซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม
1: แล้วท่านี้ต้องเกรงตรงไหนส่วนไหนไหมครับ
0: ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำ โอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
1: ก็พอได้อยู่ครับ
0: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
1: 1
0: 2
1: 3
0: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
1: า
0: ะ
1: เสียงขึ้นนะเนี่ย
0: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
1: า
0: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
1: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกขึ้นนั่ง
0: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลยค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
1: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
0: ใช่ถูกต้อง
1: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เยี่ยมมาก
1: พอบั้นท้ายแล้วรู้ขาเริ่มตึง
0: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใ
0: ฮึบ
1: ฮึบ
0: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: โอ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
1: 1
0: มาอีกที1
1: 1
0: โอเคค่ะ
1: สองแถมแล้วกันแถม
0: สุดยอดไปเลย
1: เ
0: ดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้
0: ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณหัวข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะการแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
1: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
0: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
1: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
1: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
1: อ๋อทำวนไปวนมา
0: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
1: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
0: หรือทวนอีกรอบนึง
1: รู้สึกสดชื่น
0: ในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
1: ช่วยกันเยอะ
0: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบฮึบฮึบฮึบโอเคแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงศอกมาแทงศอกมาเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
1: ฮึบ
0: โอเคไหวไหม
1: ไหว
0: โอเคค่ะท่าอีกท่าหนึ่งท่าที่3โอเคนั่ง
1: ที
0: ่ เก้าอี้ครึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกขึ้นเก่งมากค่ะ
1: เริ่มคล่องแล้ว
0: ครึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
1: า
0: ะ
1: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค

0: ลีนหลังเป็นสารแห่งความสุขโอเคอ่ะท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
1: เฮ้แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบเฮ้น้องพลอยเก่งจริงเลยเลย
0: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ 15-20 ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมากขึ้น
1: พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
1: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
0: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
0: ๆขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงเอา
3: โอ๊ย
2: โอ๊ยคุณสลิง
3: เป็นไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
2: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
3: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวๆๆๆค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
3: โอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ย

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ต

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกเยอและสวัสดีปุยเมฆกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไร

0: ไทยนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าแม่ทุกสุขบอกตัวเลขชักกะเยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละคังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับไม่หนักครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวัยที่ท้องเรียนนะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจนะคะความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้รายการของเรานำเสนอตอนพิเศษจริงๆครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะมาอยู่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราวันนี้เข้ากันกับชื่อรายการเราจริงๆคือพ่อแม่สู้สู้ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษครับ
1: ใช่แล้วค่ะและเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี่นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างที่หลากหลายต่างกันไปนะคะซึ่งแน่นอนนอกจากจะต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงต้องการความเข้าใจจากคนในสังคมด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับ5ครอบครัวของเราและ2ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอจูนและครูนกค่ะ
2: นี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคุณหมอจูนและคุณครูนก
1: เรื่องของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะคะอยากจะให้ทั้งคุณหมอจูนและก็คุณครูนกช่วยอธิบายในเรื่องนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
3: เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันนะคะก็คืออย่างเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะเด็กที่มีความต้องการในการช่วยเหลือทางการเรียนรู้เฉพาะหรือที่มีอาจจะเรียกว่ามีความยากลำบากในการเรียนนะคะหรือว่าเด็กที่มีเรื่องของร่างกายที่มีความพิเศษก็จะเป็นความพิเศษแต่ละอย่างที่เราเห็นง่าย
4: ๆเวลาที่เราพูดว่ามีความต้องการพิเศษเนี่ยคำว่าพิเศษมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขามีลักษณะเฉพาะตัวของเขาซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมปัจจุบันหรือการเรียนในห้องเรียนปกติในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเอื้อให้เขาเนี่ยพัฒนาได้ถึงขีดสุดของความสามารถที่เขามีอยู่จริง
1: ค่ะ
0: ครับนี่เราได้เข้าใจในตอนเริ่มต้นแล้วล่ะว่าเด็กที่ต้องการพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
0: มาพบกับครอบครัวแรกนะครับคุณพ่อปิงคุณแม่แป๋มพ่อแม่ของน้องหวนหวนสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องหวนหวนครับ
5: คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนฮะ
6: มี2คนครับลูกชายนี่ชื่อฉางชิงลูกสาวนี่ชื่อหวนหวน
5: ลูกคนพิเศษครับ
6: จะเป็นลูกสาวที่ชื่อหวนหวนทางหมอเขาเรียกอาการนี้เรียกว่าออทิสติก
5: แม่อาการของน้องนี่มีอะไรบ้างเนี่ย
7: เขาจะเป็นคนที่ทนอะไรมากๆอย่างเช่นเขานั่งเล่นทรายแดดร้อนแค่ไหนเงี้ยเขาก็ดูเหมือนไม่ร้อนอ่ะเราต้องเอาร่มไปกางให้เขาทั้งที่แดดร้อนมากแล้วยุงกัดก็ไม่มีความรู้สึกอย่างหมอฉีดยาเนี่ยเขาก็จะมองซึ่งไม่มีความเจ็บปวด
6: มันมีจุดผกผันที่ว่าตอนนั้นก็ยังทำงานก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเลยย้ายครอบครัวเราไปอยู่ที่ชัยภูมิโดยเราสองคนก็ไปทำหน้าที่เป็นครูอาสาด้วยอันนั้นคือที่มาที่ว่าพอเราเป็นครูอาสาปั๊บเนี่ยเราเกิดความมั่นใจว่าลูกเราก็สอนได้นี่ก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราเลี้ยงลูกเราในระบบโฮมสกูลด้วย
8: โอวันตินเดือดน้ำไข่มุก
6: จากประสบการณ์ที่เราได้เป็นครูอาสาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่เป็นลีดเดอร์แต่เราจะเป็นโค้ชคือพ่อจะไม่ใช่ครูศิลปะที่เก่งแต่เราสามารถสอนศิลปะให้ลูกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราหาตัวอย่างที่ดีให้เขาดูอะไรอย่างนี้โดยมีเทรนเนอร์อีกคนนึงก็คือพี่ชายเขาเปรียบเสมือนเป็นเทรนเนอร์พอพี่ชายทำอะไรเป็นเนี่ยเขาก็จะดูแล้วก็จะทำเป็นอย่างเริ่มแรกก็คือการวาดรูปวาดรูปเนี่ยพี่ชายเขาจะชอบวาดรูปน้องก็จะดูตามวาดเดี๋ยวนี้น้องจะวาดได้ดีขึ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
9: จมูกใช่ไหม
10: เซร
9: าม ู
10: น
9: เอาเหรอเซรามูนเหรอ
5: คิดว่าประจำวันของเขาฮะมีอะไรบ้างครับผม
7: พับผ้าตากผ้าแล้วก็จะถือเสื้อผ้าไปใส่ถังซักผ้าล้างชามก็คือพยายามกิจวัตรประจำวันเราเคยทำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะดึงให้เขาทำด้วย
5: เขาทำที่เขาหงุดหงิด

0: ือว่าไม่อยากทำอะไรอย่างนี้หรือว่าทำอย่างสนุก
1: พยายามสร้างบรรยากาศและสร้างอารมณ์ให้สนุกร่วมกับเราการทำงานอย่าไปบังคับถ้าบังคับแล้วเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้าน
2: มันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งเช่นกันเรามีลูกแบบนี้ถ้าบางคนบอกโอ้เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะมีลูกแบบนี้แต่ถ้ามองอีกวิธีหนึ่งเรากำลังสร้างปาฏิหาริย์ถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันชื่นใจมันรู้สึกว่าเออเรากำลังทำในสิ่งที่ยากอ่ะเรากำลังสร้างบุคลากรคนหนึ่งซึ่งแบบว่าสร้างได้ยากเกินพิสดารสิ่งนี้เรียกว่าปาฏิหาริย์
3: คำพูดของคุณพ่อจังเลย
4: ค
3: ุณพ่อใช้คำว่าปาฏิหาริย์คุณพ่อรู้สึกไงกับคำนี้ที่พูดออกมาครับคำว่าปาฏิหาริย์ที่กำลังสร้างอยู
2: ่เหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสาระของชีวิตเรา
3: เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยล่ะ
2: เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
3: ครับนี้ต้องคุยกับทั้งคุณหมอจูนแล้วก็ครูนกแล้วล่ะครับนี่นาครับ
5: สำหรับในกรณีของน้องหวนเนี่ยคุณนกคิดว่าสิ่งที่คุณนกประทับใจที่สุดก็คือตรงที่คุณพ่อบอกว่าเป็นโค้ชไม่ใช่ลีดเดอร์นะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราจะไม่สั่งลูกว่าทางนี้อย่างนั้นทำตามเราหรืออะไรเราจะฝึกเขาแล้วเราก็จะคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยฝึกเขาแล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อบอกว่าวาดรูปคุณพ่อเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนวาดรูปเก่งแต่หาตัวอย่างผลงานมีพี่ชายเป็นเทรนเนอร์เนี่ยค่ะก็คือแบบอย่างที่ดีที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ว่าเราจะเป็นโค้ชให้ลูกนะเราไม่ใช่ลีดเดอร์ค่ะ
4: นะคะ
3: คราวนี้มาพบกับอีกหนึ่งครอบครัวครับนั่นคือคุณพ่อต้องคุณแม่หมวยคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั๋นสวัสดีครับพบกับน้องตั๋นครับ
6: และเกิดเนี่ยน้องเขาก็เหมือนเด็กปกติคือมีหน้าตาครบ32อะไรอย่างแล้วก็จะมารู้อีกทีตอน3เดือนเพราะว่าพัฒนาการน้องเขาไม่กระเตื้องเลยอะค่ะก็คือน้องจะเป็นเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเนื่องด้วยกับภาวะโรคหัวใจแทรกซ้อนคุณหมอเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าจะเป็นดาวหรือเปล่าก็เลยได้เจาะน้ำไขสันหลังไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นดาวซินโดรมพอรู้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมก็หาข้อมูลแล้วค่ะว่าดาวต้องมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราต้องนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกลำไส้แล้วเพราะว่าระบบย่อยเขาจะแย่ค่ะแล้วก็จะนวดตามท้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: เป็นวงกลมเป็นวงกลม
8: ต้องทอดเป็นวงกลมเหรอคะ
7: ใช่ค่ะกระตุ้นให้ระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วก็ให้ลำไส้ทำงานนะคะ
0: การเลี้ยงดูคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้าง
7: เลี้ยงดูให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติให้มากที่สุดอะค่ะเราจะไม่มองว่าเขาเป็นเด็กดาวเราจะมองลูกว่าให้เหมือนเด็กปกติสิ่งไหนที่เขาด้อยเราก็จะพยายามเติมแต่ว่าในการเติมเนี่ยเราต้องใส่ใจกว่าเด็กปกติเป็นหลายเท่าเหมือนกันค่ะ
0: ไม่ให้ทำอะไรบ้างคะน้องแต่ละวัน
7: แต่ละวันก็ให้ช่วยล้างจานพับผ้าเก็บผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะเป็นชีวิตประจำวันเขาทิ้งขยะคือหน้าที่ค่ะ
0: แล้วเห็นว่าน้องเข้าโรงเรียน
7: ก็เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงอะค่ะแล้วก็ไปตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าน้องมีคู่บัดดี้ก็คือชอบทำกิจกรรมหมายถึงว่าพาเพื่อนนะคะทำกายภาพแล้วก็เข็นไปทานข้าวเข็นไปส่งตามเรือนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหน้าที่เขาเลยคุณครูก็เลยให้เยาวชนดีเด่นมา
0: ความรู้สึกเกี่ยวกับลูกคนนี
7: ้ตอนแรกก็เสียใจนะคะที่รู้ว่าลูกเป็นดาวแต่ว่าพออีกทีแล้วก็ก็ดีเหมือนกันคือเหมือนกับให้กำลังใจเราอะค่ะว่าเราเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้ก็เหมือนเรามีกำลังใจอะค่ะ
3: สิ่งหนึ่งประโยคนึงที่ผมเชื่อว่าได้ใจหัวใจพวกเราจริงคือแม่รู้สึกว่าลูกเป็นเด็กปกติธรรมดานี่เองพ่อคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างครับ
9: เปลี่ยนมุมมองของเราอะค่ะว่าจะไม่มองน้องว่าเป็นเด็กพิการ
3: ครับ
9: จะมองว่าน้องเป็นเด็กปกติเพียงแต่เขาด้อยกว่าคนอื่นแค่นั้นเราต้องเติมสิ่งที่ด้อยให้เขา
3: ครับ
9: ค่ะก็จะพยายามให้เขาใช้ชีวิตประจำ

0: วันให้มันใกล้เคียงกับเด็กปกติคือเหมือนกับว่าเพื่อนที่ปกติเขาทำได้แต่พี่ตันต้องทำได้นะ อย่างน้อยให้ทำได้เหมือนเขาอะค่ะค่ะก็จะเริ่มจากมุมมองของเราก่อนนะคะ
1: น่ารักมากๆเลยนะคะคุณครูนกคุณหมอทูลค่ะจากกรณีนี้นี่น่าสนใจในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะจันคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยได้ซ้ำนะคะว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็คือเด็กทุกคนก็คือมีความปกติและเด็กทุกคนก็มีความเฉพาะความพิเศษของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ก็คือลูกมีสิ่งที่เขาต้องการเป็นพื้นฐานเด็กทุกคนก็ต้องการเหมือนกันและเขาก็มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หาเจอหรือเปล่าและหาเจอแล้วเราสามารถที่จะส่งเสริมช่วยเติมเต็มแล้วก็เติบโตคือเต็มศักยภาพเขาแต่คิดว่านี้สำคัญมากเลยนะคะ
1: นะคะนี่เดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เติมเต็มลูกความรู้สึกที่มันกลับมาที่เห็นลูกพัฒนาได้ดีมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเป็นกำลังใจสำคัญเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
3: ครับ
1: ดูครอบครัวต่อไปเลยดีไหมคะ
3: ครอบครัวต่อไปครับคุณพ่อดนคุณแม่ต้อมแม่ของน้องเพชรสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องเพชรครับคุณผู้ชมครับ
4: เขาจะเป็นเด็กสมาธิสั้นประเภทกลุ่มอาการขาดสมาธิก็คือพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฮเปอร์ก็คือจะไม่ซนแต่ว่าเขาจะจดจ่อไม่ค่อยได้ในการทำงานแล้วก็จะมีภาวะ LD ก็คือความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนการอ่านการสะกดคำจะมีปัญหาในการเรียนก็คือเขาจะเขียนหนังสือได้ช้าเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปมากๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยแล้วมันก็มือก็จะเขียนไม่ไปเขาจะมองตัวอักษรเนี่ยแล้วมันจะมีแสงเทาเนี่ยมันมาคาดบนตัวหนังสือมันทำให้เขาลำบากที่จะต้องเพ่งตามองอ่าน
5: สิ่งที่น้องเพชรเห็นตอนนี้คืออะไร
6: ตัวอักษรที่มีออร่าแผ่มา
5: ออร่ายังไงฮะ
6: คือมันเป็นเหมือนเป็นแสงมันพุ่งออกมาก็เลยทำให้อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ปวดตาต้องเพ่งมาก
4: แล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเว้นช่องไฟได้เพราะฉะนั้นตัวหนังสือก็จะเขียนตีกันไปหมดเลย
5: ความรู้สึกที่มีต่อลูกคนนี
4: ้เราไม่คิดว่าเขาจะแปลกประหลาดหรือว่าอะไรคือสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนเก่งเราก็เรียนเก่งเราก็เรียนธรรมดาแต่เราก็ยังมีชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นลูกเรียนไม่เก่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าไม่เก่งเพราะอะไรแล้วจะต้องเสริมตรงไหน
5: เขาเปรียบเสมือนอะไรของเรา
4: เขาก็เปรียบเสมือนชีวิตเหมือนหัวใจของเราต้องดูแลเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปอะไรเงี้ยคุณแม่ก็โอเคละคุณแม่ถือว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จละที่จะเลี้ยงลูกคนนึงเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม
7: จริงแล้วกลุ่มนี้ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าบางคนเขาจะเรียกบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะทางเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วสังคมไทยรู้จักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่เห็นความแตกต่างเนี่ยได้ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าเรียนแล้วก็ต้องเริ่มหัดอ่านหัดเขียนหัดสะกดคำหัดคิดเลขเมื่อนั้นแหละค่ะถึงจะได้พบกันว่ามีเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนรู้สิ่งที่คุณนกชื่นชมกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษก็คือว่าคือศึกษาค้นหาวิธีว่าจะสอนลูกยังไงถ้าวิธีที่เขาใช้กันอยู่ตามปกติที่เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ตามปกติมันไม่ได้ผลกับลูกของเราเนี่ยแล้วเราจะสอนยังไงถึงจะได้ผลแล้วคุณแม่ก็เติบโตไปพร้อมกับลูกจริงๆตอนนี้นี่สงสัยคุณแม่ไปเป็นครูได้แล้วนะเพราะว่าคุณแม่มีหลักการสอนมีเทคนิควิธีสอนพยายามที่จะพัฒนาลูกเนี่ยจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆพาเขาประสบความสำเร็จจากจุดที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็ขึ้นไปจนถึงศักยภาพสูงสุดของเขาอะค
3: ่
7: ะ
3: ให้คุณพ่อคุณแม่บอกหน่อยว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงบ้างครับ
0: ของน้องเพชรเนี่ยนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปสดใสร่าเริงถามตอบพูดจารู้เรื่องเล่าเรื่องแต่ที่พอถ้าเกิดให้เขียนหรือสะกดคำเนี่ยจะรู้เลยว่ามีปัญหาทันทีแล้วเด็กประเภทนี้คือตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธการอ่าน เราก็ต้องมานั่งหาสาเหตุเอ๊ะทำไมลูกไม่อยากอ่าน
3: ไม่อยากอ่าน
0: นี้ก็เลยตั้งต้นศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก็อาศัยว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ที่ไหนมีอบรมก็ไปหมดค่ะก็แล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้กับลูกตัวเองเอาสิ่งที่เขาทำได้ก่อนคือเด็กสมาธิสั้น LD เนี่ยพวกนี้เขาจะมีความเก่งในเรื่องดนตรีกีฬาศิลปะงานประดิษฐ์เราก็เริ่มจากจุดนี้ค่ะจนกระทั่งเขาทำเองเล่นเองใช้เองทำขายด้วยทำแจกมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าเขาก็เก่งเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่เก่งวิชาการแบบเพื่อนแต่เขาก็ใช้ความเก่งเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแล้วเริ่มที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้เยอะขึ้น
1: นะคะสุดยอดมากๆเลย
3: ครับโอ้โหอีกหนึ่งครอบครัวครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อเทนคุณแม่ตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั้มสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องตั้มครับ
5: ช่วยเล่าเกี่ยวกับน้องให้ฟังหน่อยครับ
8: เมื่อก่อนอยู่อุตรดิตถ์ค่ะก็จะคลอดก่อนกำหนดเดือนนึงปกตินี่คือตั้งแต่6เดือนนี่น้องก็จะคานอย่างเดียวจะเอาอะไรก็จะคือจะคานพอเลี้ยงมาก็สักขวบครึ่งก็รู้ว่าน้องผิดปกติเพราะว่าไปหาหมอพอหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าลูกอ่ะเท้าผิดรูปคือว่าหลังเท้าคือจะว่าใช้หลังเท้าเดินแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจไปตรวจมาก็เจอว่าน้องพัฒนาการช้าระดับสมองของน้องก็คือไม่ 100% นะก็คือจะช้ากว่าเด็กปกติ
5: เลี้ยงดูน้องยังไงคร
8: ับ การเลี้ยงดูก็คืออย่างกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเล่นของเล่นแล้วก็พอถึงเวลาก็ขึ้นบ้านฝึกกายภาพบางทีก็คือเดินหน้าระเบียงมั่งแล้วก็คานแล้วก็ถ้ามีรถเข็นบางทีก็พาไปวัดแล้วเดินไปปากซอยมั่งเดินแถวเนี้ยซื้อขนมขนม
9: มิ้วเอาแบบเป็นขวดอ่ะ
8: ฮะ
9: นัดเบลแบบเป็นขวด
8: อ๋อค่ะนัดมิ้ว
5: ว่ามีคนให้กินข้าวเอง
8: ใช่ก็กินข้าวเองที่ก็คือเหมือนถาดหลุมที่โรงเรียนจากที่ว่าเราต้องขยำจานเดียวใช่ไหมเขาจะไม่ตักกับข้าวมาใส่ของจานเราอย่างเงี้ยคือมีอย่างเดียวก็คือกินเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็คือรู้จักที่จะเอากับข้าวมาใส่ข้าวแล้วก็ใส่ปาก
5: เห็นว่าชอบฟังเพลง
8: ใช่ก็อย่างเป็นเนื้อดนตรีขึ้นมาน่ะเขาจะรู้เลยนะว่าอันนี้คือเพลงอะไรเขาอ่านไม่ออกนะแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ความจำอ่ะก็คือแบบเพลงจังหวะดนตรีนี้ปุ๊บเอาเลยร้องได้เลย
10: น้ำลายก็มีเหตุผลแต่ฉันไม่รู้ทั้งคนก็อย่างเงินน้ำใจที่ไปแล้วก็น้ำเท่าเดิม
5: ใส่ใจไหม
8: เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้คือไม่แล้วรักเขามากยิ่งรักรักตลอดคือหอมกันนะขนาดนอนนะขนาดเขาโตขนาดเนี้ยหอมตลอด24ชั่วโมงบอกว่าหมดให้เขาหมดเลยอ่ะ
3: น่ารักสุดๆเลยครับ
1: ค
3: ุณแม่หอมทุกวัน
1: ทุกวันค่ะ
3: กอดทุกวัน
1: ทุกวันแม้กระทั่งนอน
3: ชื่นใจขนาดไหนครับ
1: โอ้โหมันบอกไม่ได้เนาะคือมันมากอ่ะมากมากขนาดเข้าห้องน้ำนะ
3: ครับ
1: อาบน้ำด้วยกันก็ยังต้องหอม
3: ต้องหอมด้วยอาบน้ำเลยก็หอมด้วย
1: ทุกกิริยาบทของเขาไง
3: ยิ่งรักมากขึ้น
1: ใช่ทุกวินาทีเลยให้เขาได
3: ้เห็นแล้วน่ารักนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อบอยคะสิ่งหนึ่งที่นายเห็นในวิทยาคือรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆของคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยพาน้องออกไปซื้อของซื้อขนมออกไปใช้ชีวิตปกติเลยอันนี้ทางด้านของคุณครูนกกับคุณหมอจูนมองเองคุณครูนกก่อนแล้วกันนะคะ
7: ในแง่ของการพัฒนาเด็กอะค่ะเด็กที่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาน้อยมากนะคะการที่คุณแม่พาออกไปซื้อของไปซื้อขนมพาไปเจอผู้คนเป็นการขยายโลกของเด็กนะคะทำให้ลูกโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นมีประสบการณ์กว้างขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกลับมาที่สมองทำให้สมองเนี่ยพัฒนาได้มากดังนั้นเนี่ยน้องจะไม่ได้พัฒนาเฉพาะในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นแต่น้องจะได้พัฒนาทุกด้านเลยจากการที่ได้มีโอกาสไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางอารมณ์หรือแม้แต่ทางร่างกายการเคลื่อนไหวการอะไรมันก็จะมีส่วน
1: ค่ะคุณพ่อบอยคะเรามีอีกหนึ่งครอบครัวใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะครับ คุณแม่ตุ๊กแล้วก็คุณน้าเมนี่คือคุณแม่แล้วก็คุณน้าของน้องซันมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องซัน

0: น้องซันมานี่เป็นเด็กพิการเรียกว่าสมองพิการนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า CP เขามีปัญหาคลอดก่อนกำหนดนะคะต้องอยู่ในตู้อบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเขาก็มีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจนมีติดเชื้อในกระแสเลือดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้มีเลือดออกในสมองเลยส่งผลให้เกิดเป็นสมองพิการนะคะซันมานเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาซีกซ้ายอะค่ะค่อนข้างเกร็งแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติอะค่ะคุณแม่ก็จะเน้นนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนแขนขาด้านซ้ายแล้วก็กระตุ้นให้ออกกำลังกายเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะบริหารแขนกันหน่อยสุจาจีนโอ้โหอันนี้ภาษาอังกฤษต่อ1 2 3
1: ฟ้าตัวตีหัววาติกในเวทีดันซิ่ง
0: โอเคนอกจากเรื่องการนวดการกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยก็มีนักฝึกพูดเขาก็สอนเกี่ยวกับการนวดบริหารปากการทำท่าทางหรือว่าเอาสอนคำศัพท์ต่างๆให้น้องอะค่ะแม่ก็จำมาแล้วก็มาฝึกอย่างสม่ำเสมเรื่องกิจวัตรประจำวันนี่คือเอาพื้นฐานเลยค่ะคือให้เขาสามารถดูแลด้านความสะอาดของเขาเองให้ได้ค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันทำให้ได้ด้วยตัวเองเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าร่างกายซีกซ้ายเขาไม่ค่อยสะดวกค่ะการทำความสะอาดบางส่วนก็แม่อาจจะต้องช่วยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งตัวนี่ก็ฝึกกันเป็นปีเลยเหมือนกันนะคะสามารถใส่เสื้อผ้ายืดๆเนี่ยค่ะสวมเองได้หมดเลยเสื้อกางเกงรองเท้าค่ะ
2: ว
0: ัน
2: นี้ฮะความรู้สึกแรกกับความรู้สึกตอนนี้ฮะต่างกันไหมฮะ
0: ความรู้สึกแรกเหมือนตัวเองอยู่ในถ้ำมืดๆที่ทำไงฉันนี่โชคร้ายจริงๆแบบแย่มากความรู้สึกแบบนั่งร้องไห้เลี้ยงลูกไปน้ำตาไหลไปแต่เมื่อมาเจอเพื่อนมาเห็นมาได้ฝึกทำด้วยตัวเองค่ะความรู้สึกคือแบบถ้าเราไม่ทำไม่เข้มแข็งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราคงไม่มีถึงวันนี้มันมีความมหัศจรรย์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆเลยค่ะคือลูกความรักกำลังใจต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนกลับกันมาค่ะรอยยิ้มของลูกลูกพูดได้ลูกคุยแล้วคนอื่นชมว่าเก่งเนี่ยมันภูมิใจอ่ะมันแบบดีนะที่แบบเราทำแบบนี้อยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเราบ้าง
3: โอ้โหต้องชื่นชมคุณแม่นะครับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังอีกทีนะครับว่าทุกวันนี้ยังทำอะไรให้กับน้องอยู่บ้างครับ
0: น้องซันมานเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเป็นหลักนะคะ
3: ค
0: ือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความยากลำบากกว่าเด็กทั่วไป
3: ค่
0: ะเนื่องจากสมองมันสั่งมาแบบนี
3: ้
0: ก็ยังคงต้องพยายามฝึกต่อเนื่องคือความต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไปค่ะ
4: คุณหมอจูนล่ะคะ
5: เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณแม่เลยนะคะว่าคุณแม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามที่จะทำอย่างสม่ำเสมอคือทำกายภาพอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็กที่เขามีอย่างกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนะคะหรือว่ามีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นคือตรงนี้เนี่ยความสม่ำเสมอตรงนี้แหละที่เราเห็นเลยว่าถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยจริงๆน้องจะไม่มีวันนี้เลยที่เห็นเลยว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะ
6: เอาล่ะค่ะนี่ก็ต้องขอเสียงปรบมือแล้วกันนะให้กับทั้งห้าครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อแม่ทุกคน
7: จริงๆเลย
6: ใช่ค
7: ่
6: ะจากที่เราได้ดูนะคะอยากจะให้คุณหมอจูนช่วยสรุปแล้วกันนะถึงภาพรวมอย่างทั้ง5ครอบครัวของเราในวันนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีความต้องการพิเศษนะคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
5: ก็จริงๆคิดว่าทั้ง5ครอบครัวได้แสดงให้พวกเราเห็นนะคะตรงกันเลยว่าก็คือพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ความใส่ใจที่คุณพ่อคุณแม่มองเห็นแล้วก็ใส่ใจในพัฒนาการการเติบโตของลูกในทุกๆวันในแต่ละก้าวที่เขาเป็นไปเนี่ยอันนี้มันก็นำมาสู่ความเข้าใจนะคะแล้วเมื่อมีความเข้าใจก็คือมีวิธีการหรือมีการลงมือทำเพราะฉะนั้นคือการลงมือทำก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่สิ่งความพยายามทั้งหมดทั้งปวงให้ลูกเติบโตขึ้นต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะ
6: คุณ
5: นิ
6: คะ
5: ค่ะ
6: นะคะเอาละค่ะโอ้โหเราก็ได้รับฟัง

0: เรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็แนวทางที่ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะคุณพ่อบอยคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีครอบครัวตัวอย่างน่ารักน่ารักที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้

0: สู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้ๆนะคะวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีวิธีการบอกลูกอย่างไรเมื่อไปเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากครอบครัวน้องตินาและน้องตรัสกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตุ่นค่ะเป็นแม่ของน้องตินาแล้วก็น้องตรัสค่ะจากว่าพี่ไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดซึ่งเขาจะรับสมัครอาสาสมัครไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษฟังหลังจากจบโครงการพี่ก็ยังทำโครงการต่อเนื่องโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิทานสร้างได้แล้วก็ออกไปเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กๆอะค่ะอย่างที่เรียนเวิลด์รูมเนี่ยเราเหมือนเป็นโรงเรียนพ่อแม่คือจะมีผู้เชี่ยวชาญผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้หรือแม้กระทั่งนำเด็กๆมาเรียนเขาเรียกนะเรียนรู้เล่นร่วมการที่เขาเรียกกันว่าเพลย์กรุ๊ปอะค่ะก็คือเพราะว่าอย่างบางครั้งในครอบครัวของน้องที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยพี่หรือน้องเขาก็จะเป็นเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันมาเล่นด้วยกันก็จะเป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นที่รวมกลุ่มพ่อแม่ก็มาเจอกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆเล่นไปตามภาษาเด็กอะค่ะ
2: นั่นวิธีสอนโดยรวมของคุณแม่เกี่ยวกับการให้เขาได้อยู่ร่วมกับน้องที่มีความต้องการพิเศษ
1: ค่ะสอนเหมือนการอยู่ร่วมกับคนอื่นทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อเราพาเขาไปเล่นหรือพาเขาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยที่ต้องไปเจอเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียนก็จะบอกเขาว่าอ่ะอันนี้หนูจะมีเพื่อนใหม่นะหนูก็ต้องแนะนำตัวรู้จักชื่อเพื่อนวิธีเข้าหาวิธีเล่นคอยดูว่าคนไหนอยากเล่นกับเราหรือเปล่าตอนนั้นหรือว่าไม่อยากเล่นก็คือสอนเหมือนการเหมือนทักษะการเข้าสังคมโดยทั่วไปอะค่ะเราเองสอนลูกเราแบบไหนไม่ว่าจะไปเจอสังคมที่มีหรือไม่มีน้องที่มีความต้องการพิเศษก็ใช้ทักษะเดียวกันก็คือทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอะค่ะคือเข้าใจนะคะว่าลูกใครใครก็รักถามว่าสิ่งที่เขาไม่อยากก็คือเขาอาจจะกลัวมันเกิดจากความกลัวเกิดจากการที่เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษก็กลัวไว้ก่อนกลัวว่าจะมาทำลูกเราเจ็บกลัวว่าจะมาแกล้งลูกเราหรืออะไรก็ตามมันเป็นความกลัวพื้นฐานที่พ่อแม่ที่รักลูกเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสที่จะส่งต่อข้อมูลออกไปว่าจริงๆแล้วน้องที่เขามีความต้องการพิเศษเขาเป็นยังไงสังคมก็จะเข้าใจมากขึ้นและเมื่อสังคมเข้าใจเราก็อยู่รวมกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลัวกันหรือว่าไม่มาทำร้ายจิตใจกันนะคะเพราะนึกภาพถ้าในมุมมองกับการเป็นครอบครัวเราพาลูกเราออกไปจากบ้านแล้วมีคนกลัวมีคนไม่อยากเล่นกับลูกเราจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสังคมได้รับรู้ข้อมูลว่าน้องที่มีภาวะออทิสซึมจะเป็นอย่างนี้นะน้องที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมจะเป็นอย่างนี้นะเรียนรู้ความแตกต่างก็อยู่ร่วมกันได้อะค่ะ

0: ประโยคนี้มากเลยเรียนรู้ความแตกต่างเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้นทุกๆคน
1: ใน
0: สังคมถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับความแตกต่างของกันและกันใช่ไหมคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
2: วิธีการนี้จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องการกับสังคมไทยเลยนะคะก็คือการเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กปกติก็ตามอันนี้ก็คือทุกคนก็ต้องมาปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมคือโรงเรียนในช่วงวัยเขาอันที่สองก็คือจากวิทยานี่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกิจกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะคือทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเทคนิคนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกลูกเรายากลูกเราง่ายยังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกัน
0: ค่ะ
2: แล้วลูกก็ได้ฝึกด้วย
0: ค่ะเราได้เห็นครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่อยากจะมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นครอบครัวของน้องตุ๊บตั๊บค่ะ
3: เฮ้ยสวัสดีครับ

0: เวลาไปร้านเหรอคะเวลาไปร้านแน่ๆคือขนของจัดร้านเช่นเอาของออกมาจากในร้านแล้วก็มาจัดข้างนอก
1: เดี๋ยวเลยไปครับ
2: ครับ
1: ครับของเจอกันเน
0: ี่ยโอ้ช่วยแพ็คของถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อแล้วก็ชอบส่งของ
2: ตั๊บครับส่งพี่เขาหน่อยลูกที่รถนะคะพี่เขาถือได้ไหมคะไป
0: เป็นคนชอบที่จะไปส่งของ
3: ได้ช่วยงานได้อะไรแล้วก็ชอบไปส่งถึงลูกค้าเลยถึงรถถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบ
2: ขอบคุณมาก
1: ครับผม
4: ตุ๊กตับเหรอคะรู้จักดีค่ะอยู่ข้างร้านก็น่ารักนะคะช่างคุยค่ะชอบมาถามนู่นถามนี่ก็ขี้เล่นนะคะแต่ขยันหนูน้องชอบเข็นของเข็นของไปส่งลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะประจำแล้วก็เห็นช่วยคุณพ่อจัดร้านเงี้ยค่ะ
0: เยอะค่ะเยอะๆค่ะบางทีเคยส่งเขาตั้งแต่หน้าประตูจตุจักรนะคะจะมีคนทักเขาตั้งแต่ทางเข้าประตูจนถึงร้านเลยค่ะ
5: คอมเมนต์ได้ไหมคะเขาน่ารักมาก
6: ยังไงบ้างคุณป้า
5: องค์เขาเป็นคนทำงานหนักแล้วมาเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ไม่ต้องสั่งนะเขาทำเองขยันมากขยันไม่รู้อรู้แต่ว่าขยันแอบชมอยู่เรื่อย
0: ตั๊บพอถึงป.6แล้วคือจากที่เขาบวกลบได้เขาก็เหมือนบวกลบไม่ค่อยได้แต่ว่าขณะตอนนั้นเหมือนเขาเริ่มโตเขาไปได้ทางอื่นไปได้ทางสังคมข้างนอกได้เหมือนเรียนรู้จริงๆอะค่ะ
3: การใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เขาคือเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาจัดแต่งตัวอาบน้ำกินข้าวทุกอย่างทำเองได้หมดตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องทำอะไรจัดการเองตัวเขาเองหมดเราก็คือใครจะมองยังไงเนี่ยเราก็ไม่แล้วแต่เขาจะคิดไปแต่ว่าเราต้องเอาลูกเราเนี่ยออกไปให้อยู่ในสังคมให้ได้
7: ก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เก็บตัวที่บ้าน
0: ไม่เลยค่ะไม่เลย
3: ค่ะแล้วเราก็มีโชคดีอยู่นิดนึงคือทางครอบครัวทั้งของผมทั้งของสุภาพรอะไรคือเขายอมรับ
0: คือเขาจะให้กำลังใจให้กำลังใจเยอะมาก

0: ค่ะอันนั้นนะคะ
1: ก็มีการแพ็คของอ่ะมันจะต้องพับกล่องอะไรอย่างเงี้ยพับกล่องแล้วก็ใส่เอาของใส่แล้วก็พับปิดปากกล่อง
0: เขาค่อนข้างเป็นระเบียบด้วยนะคะ
1: แล้วก็จะเรียง
0: ถ้าจะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะคะทุกกล่องนี่จะพับไปทางเดียวกันหมด
1: ที่พับแล้วมันจะเอียงเขาก็มาตบให้มันได้เหลี่ยมก่อนถึงจะเอาของใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเรียงพอเสร็จแล้วก็จะมาเรียงเป็นแถวเป็นอะไร
0: ตุ๊กตาจะชอบเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้ไอ้สิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยแล้วเขาทำได้แล้วมีคนชมเขาเนี่ยเขายิ่งแบบเหมือนดีใจว่าตัวเองทำแล้วมีคนชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ปกตินั่งทำอยู่คนเดียวเหรอ
3: นั่งเดียวครับก็ไม่ช่วยแม่ก็ถ้าแม่ใครใครโผล่อ่าฮะใครโผล่ก็ครับแม่ชอบมันแกล้งอ่ะครับแกล้ง
2: อะไร
3: หลอกหายเครียดแม่หายเครียด
0: ความเหนื่อยยากที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเหนื่อยยากนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเหนื่อยยากมากกว่าลูกคนโตซึ่งเป็นเด็กปกติมาวันนี้ไม่ได้เหลือนะคะ

0: ไม่ได้เหลือความรู้สึกตรงนั้นเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าในความเป็นดาวซินโดรมของเขาเนี่ยเขาเหมือนดวงดาวที่มันมีสีสันเป็นดวงดาวที่สดใสสำหรับครอบครัวเราจริงๆคือเวลาอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องอะไรเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันหายไปหมดหายจริงๆนะคะ
1: ก็ภูมิใจนะคือเราอะไรอ่ะเหมือนว่าผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้จากอดีตที่ว่าเราพัฒนาเข้ามาเนี่ยทุกวันนี้ก็เขาได้ใช้ตรงนี้ไง
0: เหมือนเป็นผลงานเป็นผลงานของพ่อแม่จริงๆค่ะแล้วเป็นผลงานที่น่าปลื้มใจไม่ใช่ว่าในครอบครัวปลื้มใจนะคะคนพบเห็นเขาคนเจอเขาคนได้สัมผัสเขาทุกคนก็จะปลื้มใจและอันนี้มันก็สะท้อนกลับมาว่าพ่อแม่ดูแลดีนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนชมเขาคนก็จะบอกว่าดีนะพ่อแม่ดูแลมาดีนะอะไรอย่างเงี้ย

0: อกจากจะได้เห็น VTR ที่มันโหมันเข้าไปกุมหัวใจเราจริงๆ
1: นะฮะ
0: อีกอย่างที่ผมเหลือบเห็นก็คือน้ำตาของคุณพ่อปิงคุณพ่อปิงรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ที่มีลูกๆทุกคนเนี่ยเห็นศักยภาพในตัวเขาจริงๆผมพบว่ามีผู้ใหญ่พิเศษเนี่ยที่พอหลุดจากจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะเรียกร้องให้ทุกคนเห็นว่าเขาเองก็มีศักยภาพนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะติดภาพที่เขาเป็นอยู่ในอดีตแต่จริงๆวันนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: ครับ
1: นี่คือเรื่องของการให้โอกาสเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ส่งเสริมครูนกครูหนอจูนขาจากวิทยานี้จากครอบครัวทางบ้านที่เราได้ชมกัน
3: เวลาเราอยู่ในสังคมที่แสนจะเร่งรีบอย่างนี้ค่ะบางครั้งเราก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตไขว่คว้าหาอะไรมากมายสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้มีความสุขสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้เฉลียวฉลาดมากมายเขากลับค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคืออะไรแล้วทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับสิ่งนั้นก็คือเขามีความสุขแล้วความสุขเขาก็กระจายไปสู่คนรอบข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณนกก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ข้อหนึ่งจาก VTR ก็คือว่าอย่าลืมว่าแท้จริงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขเราไม่ได้หมายความว่าลูกเราต้องเป็นด็อกเตอร
0: ์
3: หรือจริงๆต่อให้ลูกเราเป็นด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ที่เครียดตลอดเวลาพ่อแม่ก็คงจะเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขแล้วก็ขณะเดียวกันก็จงมีความสุขในการเลี้ยงลูกค่ะแล้วคุณนกก็ขอให้แค่นั้นนะคะ
0: ครับ
1: ยอดมากคุณพ่อคุณคะ
0: เชิญครับ
4: มันมีประเด็นสำคัญที่ตัวเองคิดว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยนะคะมันค่อยๆซึมซับให้ลูกค่อยๆเป็นตัวเขาถ้าถามว่าจริงๆมันก็แสดงให้เราเห็นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแต่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยบางทีเขาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมีอะไรมีเกาะมาบังซึ่งมาบังตรงนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ถ้าเราพยายามเข้าไปหาเขาแล้วเราค่อยๆมองเห็นตัวเขามองเห็นศักยภาพตัวเขาแล้วเราค่อยๆช่วยก็เหมือนการเจรนายเพชร
1: ค่ะ
4: นะคะ
0: ง
4: ั้นคือตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าความสำเร็จแล้วก็พฤติกรรมนะคะความน่ารักจิตใจที่ดีงามของน้องเนี่ยก็ต้องมาจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้น
1: นะคะ
0: คุณผู้ชมครับให้โอกาสเรียนรู้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็จะมีความสุขเราก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้มาแบ่งปันเราเช่นกันครับนั่นคือคุณแม่กับคุณน้าของน้องซันมานเชิญเลยครับ
5: แม่ตุ๊กคิดว่านะคะการที่ลูกเนี่ยรู้จักความสุขรู้จักตัวตนเขามีที่ยืนมีตัวตนแล้วเขาแสดงออกมาเนี่ยค่ะเป็นความหวังสูงสุดของแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะคือเราห่วงกังวลว่าเขาจะอยู่ต่อยังไงที่หลังจากที่เราไม่อยู่แล้วค่ะแต่ทุกวันทุกทำหรือเขาพยายามเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาได้ถึงอย่างที่คุณครูบอกว่าเขาได้ค้นพบแล้วว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสุขไม่ต้องสุขใหญ่สุขจากความประสบความสำเร็จเล็กๆเราก็สุขไปกับเขาด้วยค่ะ

0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัว5ครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างจริงๆรวมถึงครอบครัวจากทางบ้านด้วยคราวนี้นะคะแน่นอนค่ะนอกจากการดูแลที่ดีของคุณพ่อคุณแม่การพาลูกนะคะออกไปสัมผัสไปเปิดโลกไปดูโลกภายนอกแล้วก็การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะมาแนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปได้ด้วยที่ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวค่ะ
1: ศูนย์ของเราเกิดมาจากแนวคิดของผู้ปกครองนะคะที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกนะคะเพราะลูกเราพิการรุนแรงแล้วก็เมื่อไปรับบริการที่อื่นเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะพวกเราก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราสร้างโรงเรียนให้ลูกล่ะมันจะเป็นยังไงการช่วยเหลือเด็กพิการคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เอาเด็กมาฝึกแล้วกลับไปมันไม่ใช่เพราะว่าพอกลับไปบ้านแล้วมันก็ยังไปอยู่ที่เดิมเด็กก็ไปถูกตั้งอยู่ที่เดิมถูกไหมพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วไม่ได้ฝึกต่อเพราะนั้นเด็กก็จะพิการมากขึ้นเรื่อยๆจากที่อาจจะเป็นแค่นิดเดียวทีนี้เด็กพวกนี้ก็เสียโอกาสถ้าเกิดว่ามันไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรหรือว่าคนที่เข้าใจมารองรับในส่วนนี้ค่ะ
2: แม่คิดว่ากิจกรรมไหนที่น้องชอบมากที่สุดคะ
3: กิจกรรมวาดรูป
4: ทีนี้เราจะวาดไปตามจังหวะเสียงเพลงนะ
3: แล้วก็กิจกรรมรวมกลุ่มอะค่ะทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: จุ
2: ดเริ่มต้นที่ได้มาที่นี่เป็นเพราะอะไรคะคุณแม่
5: คือเราให้น้องเขาอยู่ที่บ้านนานจนเกินไปคือเขาก็เดินไม่ค่อยเป็นนะคะคือเอาสะโพกนั่งไม่ได้เอาก้นนั่งค่ะแล้วเวลานั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคือมันเกิดความผิดปกติขึ้นเราก็คิดเห็นลูกกินข้าวได้นั่งเล่นได้แล้วเขาก็เช็คดูลูกของเราว่าลูกเราอ่ะผิดปกติเป็นเพราะนั่งนานเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกำลังขาแล้วเดินไม่ค่อยเป็นคือตัวเองทรงตัวไม่ค่อยได้พี่เขาเลยแนะนำให้มาที่บ้านบางแคมีศูนย
6: ์ท้องไทยจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากก็คือว่าแม่ต้องอุ้มทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะร้องด้วยที่สภาพร่างกายของเขามีอาการเกร็งมากซึ่งตอนนี้ที่เรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีเทคนิคการฟื้นฟูลูกแล้วก็เข้าใจถึงลูกว่าลูกเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาอ่ะเพราะฉะนี้เราฟื้นฟูแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาคือเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายและอารมณ์ดีขึ้นจะเห็นจากที่รอยยิ้มของเขาแล้วเราสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นอย่างเนี้ยดูแล้วถ้าเขายิ้มมาแล้วรู้เลยว่าเขามีความสุข
2: แม่คะตลอดระยะเวลา7ปีเนี่ยแม่เห็นพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้าง
3: น้องอะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากคอเขาแบบว่าเขาเป็นเกร็งอ่อนนะคะคอก็จะนุ่มนิ่มแต่ตอนนี้เขาก็คอแข็งขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้ก็ดีเยอะเลยอะค่ะใช่พัฒนาขึ้นเยอะเลยอะค่ะ
2: น้องแล้วค
3: ุ
2: ณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจสิคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆลูกเรานะคะคิดว่าเราคิดในส่วนลึกของเราคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆเขาทำได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเรามั่นใจว่าลูกเรานะคะทำได้ลูกเราก็ทำได้นะคะต้องใส่ความมั่นใจของแม่ไปด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียว
2: ต้องจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นมีภาวะนี้โดยเฉพาะนะถึงจะมาได
1: ้ไม่ว่าจะพิการแบบไหนก็ขอให้มาเถอะแล้วเรามาหาทางร่วมกันว่าลูกแต่ละคนมันจะสตาร์ทที่ตรงไหนแล้วก็มันควรจะฝึกอะไรบ้างมันมีวิธีการ1 2 3 4แล้วเราก็ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะแต่ละคนก็แต่ละแบบเพราะนั้นมันต้องมีแผนการของเด็กแต่ละคนนะคะ

0: ือว่าเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะที่มีทั้งดนตรีศิลปะจริงๆแล้วต้องถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
1: ในการที่เข้ามารวมกลุ่มอันนี้นะคะคุณนกอยากจะถือว่ามันได้หลักอีกข้อนึงก็คือกัลยาณมิตรค่ะคือว่าจริงๆแล้วการที่เราจะพัฒนาลูกที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยลำพังเราแต่ผู้เดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นอย่าอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่ว่าพยายามจับกลุ่มกันไว้ช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันค่ะนี่คือประเด็นที่อยากเจอชี
0: ้
2: ครับคราวนี้เรามาถามคุณแม่บ้างนะครับมีใครบ้างครับพาลูกๆไปร่วมกิจกรรมลักษณะนี้เชิญครับ
3: ก็มีพาน้องไปเข้ากลุ่มวันรวมดาวอะค่ะของโรง

0: บาลศิริราชนะคะเมื่อครั้งที่น้องยังเด็กอะค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าลูกมีปัญหาด้านไหนมีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะต้องฝึกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เรียนรู้ที่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกแบบไหนทำยังไงก็จะมีให้การให้ข้อมูลกันตลอดอะค่ะก็ดีมากๆค่ะสำหรับโครงการแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะให้ทุกๆคนทุกๆบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้ใช
2: ้
1: นั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมหรือว่ายุทธวิธีการอ่านนั่นเองค่ะ
3: จริงๆแล้วการอ่านน่ะมันสำคัญสำหรับเด็กทุกคน
1: ใช
3: ่ไหมคะจริงๆไม่ได้ยกเว้นเด็กคนไหนเลยเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกเขาสามารถที่จะท่องเที่ยวไปยังประเทศที่อยู่แสนไกลไปอียิปต์ไปอเมริกาไปที่ที่มีหิมะมันเป็นการทำให้เด็กนี่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาพวกเขาเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคที่เขามีเนี่ยไปสู่โลกภายนอกโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างนอกและโลกที่ยิ่งใหญ่ข้างในเขาจะได้มีโอกาสสำรวจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองผ่านตัวละครตัวอื่นในนิทานด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเล่มแรกนะคะเล่มแรกค้างคาวติ่งตองนะคะ
1: ชื่อน่ารัก
3: ค้างคาวติ่งตองเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ในป่าที่เขามีความมีชีวิตแบบของเขาแล้วอยู่มาเขาก็มีสมาชิกใหม่คือค้างคาวซึ่งมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ว่าเขาบ้าเสร็จแล้วนกฮูกก็เลยสอนให้ทุกคนเนี่ยลองกลับหัว
2: เพราะ
3: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: กลับหัวแล้วเขาก็จะเห็นสิ่งต่างๆแบบเดียวกับที่ค้างคาวเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากการอ่านหนังสือนิทานที่ฟังแล้วก็ขำๆตลกๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการสอนให้เราอะยอมรับความแตกต่างทางความคิดว่าคนอื่นเขาสามารถที่จะมีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วก็ทำให้คิดต่างจากเราได้ด้วยทั้งๆที่ก็ไม่ได้ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ค่ะนิทานนะคะแต่ว่าปรัชญาลึกซึ้ง
1: นะคะ
2: เล่มบางๆสั้นๆเท่านี้เองนี่แหละครับอย่างที่ครูนกบอกจริงๆครับในระยะเวลาสั้นๆจากหนังสือนิทานเล่มเล็กๆนอกจากข้อคิดแล้วเนี่ยเราเอามาใช้กับทั้งชีวิตของลูกและชีวิตของเราได้ด้วย
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นเขาเรียกว่าหลากหลายวิธีนะคะในการที่เราจะดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษรวมถึงการสร้างความเข้าใจด้วยจริงๆแล้วที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เฉพาะกับเด็กที่มีพิเศษแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจลูกนะคะแล้วก็มองเห็นความแตกต่างแล้วก็ยอมรับความแตกต่างรวมถึงผลักดันให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณหมอจูและก็คุณครูนกเป็นอย่างสูง
2: ขอบคุณมากครับคุณนกค่ะและแน่นอนนะครับทั้ง5ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณน้าตัวแทนพ่อแม่สู้ๆจริงๆขอบคุณมากครับใช่ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ย้ำกันทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าการดูแลลูกนั้นจริงๆแล้วพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได้
2: พ่อแม่สู้ๆ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
1: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
1: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
1: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
1: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคือ A คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
1: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับรายการ Gen Y ครับวัยรุ่นไม่อิงธรรมะเหมือนจะไม่ใช่เรื่องจริงซะแล้วนะครับเพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่หลงใหลในธรรมะและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้

ชื่อกันตพรขจรเสรีชื่อเล่นน้ำหวานอายุ21ปีค่ะปกติแล้วเราเรียนหนังสือมา20ปีอะค่ะพี่เราเรียนเรื่องข้างนอกหมดเลยอะแต่มันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้กลับมาศึกษาข้างในใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรในจิตใจเรา

0: แล้วมันเป็นยังไงอย่างความคิดเรามันวันนึงเราคิดเรื่องเยอะมากเรามีอารมณ์เกิดขึ้นเยอะมากทำไมเราไม่เคยได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นธรรมะที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวายของเราวันนี้ครับสวัสดีครับน
0: ้
1: องน้ำหวาน
0: ครับ
1: ขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
0: ่
1: ที
0: ่
1: น
0: ี
1: ่คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
0: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะ
1: ที่นี่เขามีไว้ทำอะไรครับ
0: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเหมือนมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวันเคยมาทำงานอาสาคือหวันก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
1: งานวิทยากร
0: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นโยพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
1: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
0: คือจริงๆไม่
1: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
0: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มันพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
1: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอายุเท่าไหร่ตอนนี
0: ้21ปี
1: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
0: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
1: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทําบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพ
1: ี่ไม่ขนาดนั้น
0: ใช่แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทํา
1: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมที่จะสงสัย
1: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีคำตอบเหรอ
0: จะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: คือมันบังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีค่ะเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไททอลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี่
1: พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านหนังสือมันของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักแบบตอนนั้นเรายังแบบ
1: ประมาณอายุเท่าไหร่ครับ
0: 7-8ขวบ
1: เองเจ็ดแปดขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อนค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ยแม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไป
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไร

0: ก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช
1: ่ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกนะครับ
0: คือหวั่นเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินเลยค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านเลยอะค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเก็ตอินมากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ย อารมณ์มันเปลี่ยนเลยอย่างเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัว
1: เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามา
0: แล้วเราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นฟิวขาดไปเลย
0: ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้นี
0: ่ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมันมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่ไหมคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: ันมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: เราคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งสำหรับการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้ไม่ดี
0: ต้อง
1: บางคนมีความเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือช่วยเหรอ
1: มันไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงป่ะเนี่ย
1: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอ่ะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากแล้วได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้แบบมีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธหลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยอยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรา

0: ู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
1: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
0: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
1: ใช่แล้วเราทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปอย่างเงี้ย
0: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันพี่มันต้องลองฝึกต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม อย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้นระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
1: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
0: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
1: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
0: ใช่
1: ประมาณนั้นเลยปะ
0: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
1: มีแอปด้วย
0: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้แล้วก็ทำเป็นใช่ไหม
1: อ๋อพอน้ำหมาดบอกว่า5นาทีเนี่ยเอาจริงนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
0: ใช่
1: สำหรับทุกคน
0: คนเริ่มต้นดี
1: ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่า
1: พี่รู้มาว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะพี
1: ่วงอะไรครับ
0: ชื่อวงว่า Seven Sense
1: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
0: เป็นเหมือน Idol Girl Group ค
1: ่
0: ะ
1: Idol Girl Group ก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์กภายในใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เราชอบด้านนี
1: ้เราเลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
0: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบเอ๊ะไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
1: อ๋อก็คือหมายถึงการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
0: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
1: ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างต่างกันมากๆเลย
0: ค่ะซึ่งหวั่นรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
0: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวั่นไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีหนึ่งก็ได้ออกมา
1: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัววันเองวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
1: อ๋อนี่คือเป้าหมายของเรา
0: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulness ให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได้
1: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ทำไมจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาเนี่ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบหนึ่งการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยในจริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้นจริงๆอย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้ำหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลา
0: ครับ
3: มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
0: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือเรื่องของเขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได้
0: ที่น้ำหวานพูดบ่อย
2: ๆอันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulnessซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานเป็นนับ 2-3,000 กว่าปีละแต่จริงมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียนคิดเรื่องการเรียนก็จะคิดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้

0: หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
1: แต่เรายังไม่ไปเห็นเลย
0: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
1: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
0: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะเท่าทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังเพราะฉะนั้นจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะเพราะแบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงเพราะตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกเลยจริงๆมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
1: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
0: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
1: ครับ
0: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
1: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไรก็ได้
0: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์จะสอนการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพูดกันเราเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
1: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
2: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล
0: ้
2: วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
1: แปลว่า
0: จริงๆแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกลูกว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนหัวนี้คือการสอนธรรมะเข้าใจคือการสอนให้รู้ว่าการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างนั้นนี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
1: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจะไว้ขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณพ่อน้องหวานด้วยนะคะขอบคุณมากครับเจนวาของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพ่อรองสามคนต้องขอตัวครับสวัสดีครับ

0: ปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหม
1: สวยจัง
2: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
2: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
2: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
2: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เราไปปิกนิกกันดีกว่า
1: ใช่ครับแล้วไปหาที่นั่งทานอะไรอร่อยๆกัน
2: พร้อมเดินทาง

0: เค้กขอทานก่อนนะครับ
1: ไม่นะไม่นะนั่นเป็นเค้กของเขาสวยนะ
0: ของไม้เองอะไม้ก่อนครับ
1: แต่เขาสวยจองก่อน
0: เฮ้ยเค้กของผม
1: ไม่ใช่นะของเขาสวยต่างหาก
0: เฮ้ยของผมต่างหากนะ
1: สวย
0: ของผม
1: เอามันนะของเขาสวยของผมอ่ะ
0: เฮ้ยอะไรครับ

0: What is it?
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: What is it?

0: A N T ant. An ant. Ants.
1: คุณวอทคะทำไมต้องแบกแอปเปิ้ลมาทางยาวอย่างนี้คะไม่เหนื่อยเหรอ
2: เรื่องมันมีอยู่ว่ามีจระเข้จอมเหตุมาย่างกินแอปเปิ้ลของพวกเราจนแอปเปิ้ลค่อยๆหมดไปทีละต้น2ต้นพวกเรากลัวว่าแอปเปิ้ลจะหมดไปพวกเราก็เลยต้องเก็บแอปเปิ้ลก่อนที่แอปเปิ้ลจะไม่มีเหลือเอ๊ะนี่นายทำอะไรอ่ะ
3: ห้อยอยู่นั่นเลยออกกำลังกายอ่ะ
1: แปลกเนอะทำไมคุณจระเข้ถึงมากินแอปเปิ้ลคุณมดต้องเหนื่อยหน้าดู
3: งั้นเราไปคุยกับคุณจระเข้กันเถอะ

0: A R R O W. Arrow. An arrow. Arrows.
1: เฮ้ยลูกธนูมาจากไหนกันนะ
2: นี่ไงนี่ไง
3: จะทำอะไร
2: นี่ไงนี่ไง

0: alligator. A L L I G A T O R. Alligator. An alligator. Alligators.
1: คุณจระเข้คุณจระเข้ช่วยมาคุยกันหน่อยครับพวกเราแค่อยากจะถามว่าทำไมต้องแย่งแอปเปิ้ลของคุณมดด้วยครับ
2: ก็ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งกินแอปเปิ้ลของคุณมดแค่กะว่าจะเลิกกินเนื้อตั้งใจกินแต่ผักและผลไม้เพื่อนๆผมไม่เข้าใจเลยพากันไล่ผมออกจากฝูงเผอิญว่ายน้ำมาเจอต้นแอปเปิ้ลก็เลยตั้งใจจะกินคนเดียวอย่างเดียวดาย
1: เราเข้าใจแล้วน่าเห็นใจเธอจริงๆเรามาแบ่งแอปเปิ้ลกินกันนะคุณจระเข
0: ้ว้าวแฮปปี้เอนจิ้งจบลงด้วยดีนะคะ
1: เราได้คุยกันเลยไม่ต้องทะเลาะ กันอีก
3: ใช่ถูกต้องเลยงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะ
1: เขาสวยเค้กเนี่ยฉันว่าฉันให้เธอแล้วกัน
0: เรากินด้วยกันก็ได้
3: มากินด้วยกันดีกว่า
1: เยี่ยมไปเลยครับ

0: alligator. An ant. An arrow. An apple. An alligator.
1: อย่าเพิ่งไปไหนครับเพื่อนๆสนุกกันต่อกับเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ครับ

Good job!

พวกเราเก่งกันทุกคนเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไร

0: ไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
1: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
2: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
1: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
3: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ตเป็นฟ้าแฝดกันต่างเรียนหนังสืออยู่ห้อง

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับ

0: ปุ้ยแม่กับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเกยอร์ทุกมีคำที่สะกดด้วยกกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละคังคำว่าโน้ตแฟดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงททหารทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อ

0: คุณแม่คะ
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณแม่คะทานแค่ค่ะเพิ่งออกเสร็จใหม่ๆเลย
1: ฮะไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเช่าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกลียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: ไม่อยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกลียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นาน
4: อกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

ผลไม้หรือครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: สีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็น

น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณยายสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกันนะ

0: พี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
0: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
2: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
0: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แก๊ปก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะแน
3: ่ฮะ
0: ถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืด
4: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
2: บ้าคนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
3: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอครับ
2: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายสบายไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลย
1: ก็อ
2: ย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
0: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
2: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊ก

0: เราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
1: เอ๋ฮูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
0: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
1: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
0: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
1: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
0: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
1: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
0: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
1: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วต้อยดับอย่างนี้อ๋อหุงข้าวไม่ได้นะสิ
1: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับ
0: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแพรมๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึ๊กไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึ๊กได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึ๊กขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
1: เฮ้ยไฟมาแล้วเย้
0: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีก
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
0: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะ ไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีละแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

哈哈。

Hmm. Huh.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: อยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: เราจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อยเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้ย
1: งงงงงงงข้าวพอดเขาบอกว่าเขาอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ยร้อง
1: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
5: พรุ่งนี้จ้า
1: ไม่เอา
5: ลูกทุ่ง
1: แล้วหน
3: ่อยแบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
1: งงงงงงงงงงงงงงงงข้าพ่อเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ
6: ๋ทำยังไงหรอ
7: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหต้อง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมาสัก
7: เลยหนูก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
7: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณครู
7: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณครู
7: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
7: ก่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลง

0: เองแบบนี้ล่ะจ๊ะ
1: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้เพราะขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
0: แต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
2: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโ
1: อ้ยเย
3: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเลย
0: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
1: ค่ะคุณครู
0: โอ้ย
3: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
0: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
3: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
1: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
4: นั่นน่ะสิ
5: แต่จะว่าไปทำแบบก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
6: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
5: นั่นสินะ
3: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ช็อกโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
4: นี่ค่ะครู
3: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยผมเกิดขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจี๋ทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
1: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
3: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
4: ความสามัคคี
3: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
4: ความเสียสละ
3: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
6: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
4: เห็นด้วย
6: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
3: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
5: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
3: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
5: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีได้

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: 龙汤。
1: รสชาติดีงมเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันอ่ะมันดีกว่าเรานี่นะนี่
1: อ่ะตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยเฮ้ยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: พวกเราทุกคนเป็นห่วงนะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
3: งูงี

0: ับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
1: ยายโอ้ตายแล้ว
2: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
3: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
2: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
3: โอ้โห
1: น่ารักจังเลย
3: น่ารัก
2: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหม
1: ปองตา
3: สวยด้วยน
1: ะว้าวว้าวเชียว
2: ใช่
3: พุงป่องไปเลย
0: พุงมันใหญ่มากเลย
3: น่าว้าย
2: เยอะไงเลย
0: ฮ
2: ั
0: ทชิวฮัทชิว
3: ชิว
4: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
0: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
4: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
0: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
3: เย้
2: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
3: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
0: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพ
2: ิ่งฮึบถามด้วยนะเขียวหวาน
5: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
6: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
5: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวานในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
6: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
6: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
0: ครับคุณป้าทุเรียน
5: ดีๆนะ
7: เร็วจ้ะ
0: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
8: ลูกชายของแม่นะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
0: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
8: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
9: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสาร
10: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
3: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
11: ่ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
10: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
3: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะเย้ย
0: แล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้ววะ
3: โอ้ไปไหนเนี่ย
12: ข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
13: ข้าวโพด
14: ข้าวโพด
10: ไล่ของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
2: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
10: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
3: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะเฮ
2: ้ยโอ้ข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอล

0: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ๊ะแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ๊ะ
1: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
2: ใช่ใช่
1: เป็นห่วงเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
3: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
0: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกแล้วนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
3: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
0: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันแล้วกันนะคะ
0: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ้ะ
4: ได้ครับ
5: 1 2 3
6: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้อง

0: และเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตาม

0: ช่ไหมฮะ
1: เท่ากับเท่าไหร่
0: เท่าไหร่บวกให้ถูกนะฮะเท่าไรไหมครับมันข้างอยู่แล้วเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
2: ใช่
0: ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมหรือทีละสองเครื่องเลย
3: ทำดิทำแทนเด็ด
4: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
0: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วอันนี้ไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
1: เอามาให้พ่อเลย
0: ใช่ไหมถูกไหม
1: โอเค
0: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกสิท่าก็เปล่าก
3: ดโอเคยัง
0: ลูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วเร็วได้ไหมถ้าไม่ได้บุกใหม
2: ่เร็ว
3: สามสี่
0: ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
3: สี่ห้าสองทีเลยลูก
0: ใช้ได้พ่อช่วยหน่อย
3: สี่ห้าสองทีเลยลูกเสร็จแล้ว
0: เอาเร็วกดกดรหัสเล็กปุ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าๆไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
1: เสร็จแล้วครับ
0: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
3: เป็นแท็บเล็ต
0: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
3: ก็มีคร
0: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
3: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
0: อ๋อไอ้ที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
3: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
0: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
3: ไม่ได้บอก
0: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
2: ทำกว่าได้ครับ
0: ทำจนกว่าจะได้
2: ว้าว
0: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อ่ะ
2: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆมีไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
0: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
3: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
0: แล้วคุณพ่อดูให้น้องเขาดูด้วยไหม
3: ดูด้วยกัน
0: ดูด้วยกันเลยเหรอ
3: คร
0: ับคุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
3: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูกับเขาด้วย
0: ก็ดูด้วยกันไปเลย
3: ดูด้วยกัน
0: นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
1: ีครับ
0: แท็บเล็ต
1: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์
0: โทรศัพท
1: ์ใช่ครับ
0: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
1: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
0: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
1: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
0: แล้วบอกลูกไหม
1: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เฮ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงเราวาดเองไหมครับ

0: วาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว
1: ้
0: ป่ะ
1: แพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
0: ๆตั้งง่าย
1: ๆใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
0: ้แต่สุดท้ายทำได
1: ้ครับ
0: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ
2: ่อแอบพ่อดูแอบมีนิดนึงคะ
0: เป็นหนังหรือเกม
2: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
0: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะแต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการรวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To Be The Best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญนะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญนะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To Be The Best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
3: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
0: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
1: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
0: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
1: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
0: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวไหวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
0: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
1: ใช่ใช่ประมาณนั้น
0: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
2: ชอบครับ
0: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
2: ชอบเหมือนกันนะ
0: อะไรนะ
2: ชอบเหมือนกันครับ
0: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
2: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
0: แนวต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
2: ไม่มีครับ
0: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอ่ะต่อยเหรอ
2: ครับ
0: แนวสู้ตัวอะไรอย่างงี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เขาดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
0: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
1: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
0: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วอย่างคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
4: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
0: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
4: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
0: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นต่อสู้เหรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
5: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
0: อะไรฮะ
5: ตัวเลขการรวมบล็อก

0: ตัวอักษรครับ
1: ครับบล็อกใช่ไหม
0: ครับ
1: บล็อกไหนต้องพูดสิ
0: บล็อก
1: บล็อก
0: บวก
1: โทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้ที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
2: คำนวณตัวเลข
1: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
0: ครับ
1: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแควนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABCแม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
3: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทันไหมครับพ่อใจ
4: ทันอยู่ฮะ
1: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
4: ได้เล่นนิดนึง
1: ได้เล่นนิดนึง
4: ตัวไดโนเสาร์อะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆครับ
4: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้โหดีใจ
1: โอ้ก็คล้ายเคียงกับทามาโกจินะฮะอ้าวแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
5: มีครับ
1: มีเหรอครับเอ้าตัวอะไร
5: โกคูครับ
1: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
5: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
1: ครับ
5: มันมีแบบนี
1: ้ไหนลองทำท่าสิอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยสายไปชิวพอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะอันนี้ก็ชอบแบบโอคุงนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
4: น่าจะใช่นะ
1: น่าจะใช่นะแต่เขาเรียกเหมือนกันถูกไหม
4: ใช่ป่ะ
1: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
5: ใช
1: ่
5: ฮะ
1: ใช่ด้วยนะครับโอ้ยมาฝั่งนี้ฮะคุณบ๊อบบี
6: ้
1: คุณของผมทำมาก็จิต
6: ทันครับ
1: ทันนะแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
6: ได้เล่น
1: โหยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทามาโกจิชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
6: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเล่นในตัวไอ้ทามาโกจินี่แหละครับ
1: ทามาโกจิเนี่ยนะฮะ
6: มันมีหลายเวอร์ชั่นช่วงนั้น
1: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
7: ซอมบี้ครับ
1: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอ้ตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอ้นี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้ถ้าสมัยผมแบบนี้มันจะไงนะก็กักเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
6: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
1: เกมอะไรนะฮะ
7: Minecraft ครับ
1: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ

0: เขาเล่นก็อยากเล่นครับ
1: หรอก็อยากเล่นตามติดไหม
0: ติดครับ
1: ติดเล่นตามจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละหนึ่งทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม to be the best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องแต่ต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยาง
2: ถอยไปลูก
1: ถอยไปนะฮะครับ
2: กดปุ่มโฮมลูก
1: ปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมา
2: เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างดีไปพ
1: ่อตัวอะไร
0: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
1: นกสีเหลือง
2: ครับแล้ว
1: ต่อไป
2: เลยครับ
0: อุปสรรคเป็นท่ออ
1: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
3: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดตั้งค่าพื้นเป็นจุดกำหนดผู้เล่นเป็นจุดและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์ 2. ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ 3. ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง 4.ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
0: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
1: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
2: อะไรครับ
1: ต่อไป
2: พื้นเป็นไง
0: พื้นปกติ
1: พื้นปกติ
2: สีอะไร
0: สีเขียว
1: มาแล้ว อันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
0: ้โถ
1: พ่อด้วย
0: โถพ่อจี
1: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหม
2: ได้
1: แล้วเฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
2: เป็นเหมือนยานอวกาศนะลูก
1: เหมือนยานอวกาศอันไหน
0: เหมือนยานอวกาศก
1: าอันไหนอึ๊บเอาเน
2: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
1: ฉากม่วง
0: ตัวฉากม่วง
1: ฉากม่วงได้ไหม
2: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
0: อ๋อแล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์
1: ได้ไหมได้แล้วไง
2: พื้นด้วย
0: เป็นอะไรครับ
2: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะล
1: ู
2: ก
1: ม่วง
0: ๆแนว
1: อะไรต่อครับ
2: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
1: เอาท่อม่วง
0: ใช่สกายไฟไหม
2: เออ
1: เฮ้ยเฉียบขาด
2: สายไฟ
1: แอคเลย
2: มาเล่นเลยลูก
1: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
2: เล่นเลย
1: ก็แก้เขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
2: เอาใหม่
1: 0ต่อไปเอาใหม่
2: ได้3
1: เล่นได้เด้งแหมอุปสรรคคือ
0: 1
1: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาล่ะครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
2: แก้กระพือปีกหน่อยไม่รู
0: ้1ไม่ต้อง
2: ไปเร็ว
1: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะ ตอนนี้ไป
0: 1
1: แกก็จะ4นาทีแล้วฮะ
2: แกก็คือ4เมตร
1: อุปสรรคอะไรฮะยังเล่นเกมอยู่นะ
2: เล่นใหม่ก่อน
1: อาจจะไม่ถนัดเกมนี
2: ้ได
1: ้ได้มั้ยเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
0: สอง
1: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
0: ย
1: ัง ใกล้เวลาแล้วฮะ
0: สามเด
2: ็
1: กเอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
0: อุปสรรค
1: หมดเวลาครับ
2: ไม่เป็นไรโอเค
1: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเชิญเข้าในเลยฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะฮะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best นะครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
0: ์สู้ครับ
1: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มาปลดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
0: เป็น
1: อะไรครับบอกเลย
0: พ่อเป็นสีเขียว
2: พ่อเป็นสีเขียว
0: ท้องฟ้ามืด
1: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไอ้ถามดู
0: ตาเป็น
1: อะไรครับ
0: ส
1: ี
0: เหลืองตัวสีเหลือง
2: ตาเป็นสีเหลือง
1: อืม
2: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
0: เป็นนกครับ
2: เป็นนกนะโอเค
1: นี่แน่
2: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
0: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
1: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะเอ้ยชิบเฮ้ยเซียนนี่ว่ะเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะฮะ
2: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
1: เยี่ยมครับ
2: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
1: ยานอวกาศอะไรต่อ
2: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
1: เฮ้ยคล่องว่ะ
2: โอเค
1: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
2: โอเค
1: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
2: ไม่ต้องครับ
1: ไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
2: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
0: เป็นมีปลาครับ
1: ปลาแล้ว
2: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
0: เป็นทะเลครับแล้วมีส
2: ิ่
0: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
2: ผู้เล่นเป็นปลา
0: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
1: ครับ
0: สีม่วงบวกสีเทา
1: ครับ
0: เอ้ยสี
1: ดำสีอะไรลูก
0: บวกสีดำ
2: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาละคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเฮ้ยเอามาดังที่สีเนี่ยเอาเวลาไป2นาที
2: พื้นหลังเป็นถ้ำ
1: 3นาทีครับ
2: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
1: ถ้ำ
2: ผู้เล่นเป็นนกครับ
1: ผู้เล่นเป็นนก
2: มีไหมครับ
0: เป็นนก
1: คุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
0: ้นกหรอ
2: นกสีเขียว
1: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
0: นกสีอะไรนะ
2: นกสีเขียวลูก
1: สีเขียวลูก
0: นกสีเขียว
2: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
1: ไม่ใช่นกแล้วครับ
2: ค
1: ุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
2: สิ่งกีดขวาง
1: เ
2: ป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
1: เอาละ
2: พื้นเป็นถ้ำโอเค
1: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ย นี่ครูนี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหมได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับได้แล้วฮะต่อไปฮะ
2: เร็ว
1: เร็วๆต่อตอนนี้สาเหลืออีกหนึ่งนาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
0: เป็นอวกาศครับ
1: เป็นอวกาศ
2: จากเป็นอวกาศ
1: นี่คือการเขียนเกมนะ
2: อวกาศ
0: เป็น
2: อะไรซานต้าหรือเปล่าครับลูก
0: ซานต้าใช่ครับแล้วก็มี
2: ผู้เล่นเป็น
0: มี
1: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะเมื่อกี้พ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
2: ผู้เล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
1: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
2: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
1: กระป๋องอย่าให้ดู
2: อย่าให้ดูอย่าให้ดูอ่ะสิ่งกีดขวาง
1: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
0: เป็นหินเอ้ยอะไรนะ
1: อะไรเนี่ย
0: มัน
1: ที่ไหนคืออันไหนชี้สิป่องเหรอเขาเรียกป่อง
2: เป็นป่องนะป่องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
0: พื้นเป็นหลังคาครับ
2: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าเพราะเมื่อกี้เป็นซานต้า
1: เป็นอะไรฮะ
0: เป็นแบบ
1: 10วิครับ
0: เป็นแบบ
1: หมดเวลาครับเอาละครับขอซิปรบมือด้วยนะครับโอ้โหที่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินดูข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม To Be The Best แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อบีแล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือไว้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม To Be The Best นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีม Motor Ranger นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะนะครับทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร์
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่ทุนการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอ่ะอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกนะอ่ะขอเสียงปรบมือส่วนทีม To Be The Best นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากเลยครับ
2: พี่หอยด้วยครับ
1: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างครับ
2: สนุกดีครับรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กอะสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
1: ครับ
2: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
1: ครับ
2: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
1: ครับผม
2: รู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่มีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได
1: ้นะครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
0: ์สนุกมากมากเลยครับ
1: หรอและได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
0: ก็ได้ให้รางวัล
1: ครับและส่วนนั้นเราได้ไหมสหพัน
0: ธ์ได้ไหมครับ
1: ได้ด้วยนะจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากและส่วนพ่อบีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
4: สนุกมากครับ
1: สนุก
4: จริงจริงก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณมาก
1: ครับ
4: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
1: ครับ
4: นะฮะขอบคุณมากครับ
1: น้องน้องน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
0: สนุกครับ
1: สนุกครับโอ้ดีไหม
0: ครับพ่อมาให้สนุกครับ
1: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับทีแล้วเราสนุกไหม
0: สนุกครับ
1: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
0: คร
1: ับครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบนนะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยังคงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ไม
0: ่ Excuse me
3: Excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The Kingคิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกจะไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันแท้จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่สี่
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้ง2คนน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงวันนี้อันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็ง
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่แล้ว
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
1: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภาณีคิดว่าจะยังไงดีคะ
0: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะประมาท
1: ได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกๆ3นาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุก3นาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย

0: ปวดเจ็บเยอะด้วย
1: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
0: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
1: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
0: ก็จะมีเตรียมเสื้อเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ก็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องอย่างว่าท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกมันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าเพราะเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรามั้ยคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่าง
1: เงี้ยคะเขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่มันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูก

0: ิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
1: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
0: ตอนนี้ยังขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
2: ทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยและก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ก็สุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เสร็จแล้ว
1: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
0: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ค่ะก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายที่เท้าออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่หลายท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
1: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
0: ตัดสินใจเลยค่ะ
1: ตัดสินใจค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าค่ะคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
0: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกวักกระทบกระจะมีอาการปวดเยอะเลย
1: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: เราคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
1: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
0: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ

0: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจุกจิกพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้ม
1: แสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะ

0: หนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัว
1: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
2: เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์ที
3: ่ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กี่พวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
3: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
5: ที่วิกกี้จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระกับ
1: ทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระประโทนเจดีวัดไร่ขิงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดพาเวลา 17:00 นราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนิรลัตราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันราชสกุลพนมวรรณครอบครัวพลเอกเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูนจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอพรมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปพร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ206
1: ประกาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์
2: e.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th

0: ลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง
1: ประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
2: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
1: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รู้เมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วน
3: ท้องตามอะไรเงี้ยค่ะ
4: เป็นวงกลม
5: ใช
4: ่ค่ะกระตุ้นให้ระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วก็ให้ลำไส้ทำงานนะคะ
6: การเลี้ยงดูคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้าง
7: เลี้ยงดูให้มากมากขนาดเข้าห้องน้ำนะ
8: ครับแล้วก็ใส่เอาของใส่แล้วก็พับปิดปากกล่องแล้วก็จะเลี้ยง
3: ถ้าจะสังเกตได้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะทุกกล่องนี่จะพับไปทางเดียวกันหมด
8: พับแล้วมันจะเอียงเขาก
7: ็งานหรือองค์กรหรือว่าคนที่เข้าใจมารองรับในส่วนนี้ค่ะ
9: แม่คิดว่ากิจกรรมไหนที่น้อง

0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com
1: ไม่ได้มาสังเกตมันเรารู้จักที่จะควบคุมมันถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะในความหมายของคนผู้ใหญ่เช่นการไปเข้าวัดสวดมนต์พูดใช้ภาษาบาลีอันนั้นก็อาจจะเป็นที่ไม่เข้ากับวัยรุ่นมันมีกรอบของคำว่าภาษาเข้ามาพอเราใช้คำว่าทุกสมุทัยอย่างตัณหากิเลสมันเป็นคำที่วัยรุ่นเข้าถึงยากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเลยบางทีการที่เขาใช้ชีวิตอย่างเช่นเขาอยากที่จะสำเร็จมากๆเพราะเจนนี้เป็นวัยที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่พอเขาทำอะไรสักอย่างเขาเฟลเขาไม่สำเร็จแล้วเขาก็มายอมรับว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนเขาอาจจะเข้าใจธรรมะในมุมของเขาก็ได้ค่ะพี่
2: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องน้ำหวานแขกรับเชิญของรายการเจนวายของเราวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับขอสารภาพตามตรงนะตอนที่ทีมงานบอกพี่ว่าต้องมาคุยธรรมะเนี่ยพี่ถึงว่าเฮ้ยต้องไปเข้าวัดหรือเปล่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวหรือเปล่าเออเนี่ยแล้วเราก็อยู่ที่นี
1: ่
2: ที
1: ่
2: น
1: ี่
2: คืออะไรครับพี่ไม่เคยมาเลยจริงๆ
1: ค่ะพี่ก็ที่นี่ก็คือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยค่ะ
2: ที่นี่เขาไม่มีไว้ทำอะไรครับ
1: คือเราก็จะจัดกิจกรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการมาปฏิบัติธรรมฝึกสติหรือว่ามีการแบบดูหนังหาแก่นธรรมแบบกิจกรรมหลากหลายมากที่เราสามารถมาเข้าร่วมได้อะค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่หวานเคยมาทำงานอาสาคือหวานก็จะเป็นทั้งรับงานวิทยากรนะคะ
2: งานวิทยากร
1: ที่สอนน้องเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติ mindfulness โดยเฉพาะแล้วก็มีให้กับทั้งองค์กรต่างๆเช่นยูพุทธหรือว่าเคยไปจัดในค่ายต่างๆข้างนอกด้วยใช่ค่ะ
2: พวกค่ายธรรมะอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะ
1: คือจริงๆไม่
2: ก็ไม่เชิงใช่ไหม
1: คือจะเรียกว่าธรรมะคนก็จะติดภาพว่าเหมือนการแบบทำบุญนั่งสมาธิที่แบบน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่หนูพยายามทำคืออยากให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะมันก็สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเราเลยไม่จำเป็นต้องทำที่วัดอย่างเดียว
2: อ๋อครับเดี๋ยวก่อนเราอายุเท่าไหร่ตอนนี
1: ้21 ปี
2: 21ปีก็คือเรียนมหาลัยอยู่
1: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะอ
2: ยู่ปี4แล้วครอบครัวเรานี้เป็นครอบครัวที่แบบเข้าวัดเข้าวาทําบุญทุกเช้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: อ๋อจะบอกก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพ
2: ี่ไม่ขนาดนั้น
1: แต่ก็มีบ้างที่แบบไปตักบาตรหรือไปทํา
2: ตามวันเกิดหรืออะไรประมาณน
1: ี้ใช่ค่ะ
2: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มสนใจอย่างจริงจังขึ้นมาครับ
1: จุดเริ่มต้นก็เป็นตอนที่เราเริ่มตั้งคำถามค่ะพี่ว่าเราเกิดมาทำไมเออทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่มันคืออะไรคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีคำถามสงสัยเหมือนกันไหมคะเพราะแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสงสัย
2: เอาจริงพี่เคยสงสัยเหมือนกันแต่ก็อยู่ในจุดที่ว่าเออเราไม่รู้จะไปหาคำตอบมาจากไหนก็เลยหยุดคิดไปแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะหามันแต่เรามีคำตอบเหรอ
1: จะเรียกว่าเป็นคำตอบที่ตายตัวก็คงไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาค้นหา

0: ันบังเอิญมากว่าตอนนั้นไปเข้าร้านหนังสือ
1: ร้านหนังสือ
0: เราไปเจอหนังสือเล่มนึงชื่อว่าชีวิตเราเอาไงดี
1: ชีวิตเราเอาไงดีที่นี่มีไหมครับ
0: ที่นี่ไม่น่ามีค่ะเป็นหนังสือเก่าแล้ว
1: อ๋อหนังสือเก่าแล้ว
0: แต่ว่าตรงไททอลแบบเขียนว่าเราเกิดมาทำไม
1: เราเกิดมาทำไม
0: ใช่
1: มันคือตรงกับคำถามที่เรามีถูกตลอดเวลาถูกไหม
0: ถูกต้องเลยค่ะพี
1: ่พออ่านหนังสือจบแล้วเป็นไง
0: บอกเลยว่าไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: อ่านหนังสือเหมือนของผู้ใหญ่มากแล้วก็พูดเกี่ยวกับชีวิตความรักตอนนั้นเรายังแบบประมาณอ
1: ายุเท่าไหร่ครับ
0: 7-8 ขวบ
1: 7-8 ขวบอ่านหนังสือกันแล้วเหรอ
0: ใช่พออ่านไม่รู้เรื่องก็เลยโอเคตั้งไว้ก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นมาเราทำอะไรต่อ
0: คือหลังจากนั้นเนี่ย

0: แม่ส่งไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กที่ยูโอพุทธค่ะ
1: ตอนนั้นคือเราอยากไปเองเหรอหรือว่า
0: คือจริงๆตอนนั้นแม่ส่งไป
1: อ๋อคุณแม่ส่งไป
0: อยากหากิจกรรมให้ลูกทำประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแม่ส่งไปอยากปิดเทอมอะค่ะอยากทำอะไรก็โอเคเข้าไปตอนแรกก็งงแล้วก็มีความแบบอยากกลับบ้านคิดถึงแม่ด้วยนะตอนนั้นใช่
1: ก็คือยังไม่ได้ชอบแต่แรกถูกไหมครับ
0: คือหวันเป็นคนที่แบบค่อนข้างเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบตัดสินอะไรอย่างค่ะก็คือฟังแล้วก็เข้าหัวก็แบบเข้าใจโอเคไม่ได้แบบต่อต้านอะไรอย่างค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบget in มากกับเรื่องราวของมัน
1: แล้วตอนเข้าไปตอนนั้นเสร็จพอกลับมาจากค่ายนั้นแล้วหลังจากนั้นรู้สึกไงครับ
0: ค่ะคือจริงๆรู้สึกสงบมากเพราะปกติแล้วก็จะต้องเป็นคนที่คิดมากหรือมันก็มีความกังวลใช่ไหมคะเหมือนจริงๆเด็กก็ควรจะสดใสแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สดใสทุกวันทุกทั้งปีมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่เรากังวลแต่พอเราได้มาสวดมนต์เนี่ย อารมณ์มันเปลี่ยนเลยยังเห็นได้ชัดว่าจากตอนแรกกังวลดาวรู้สึกไอ้นั่นมากพอสวดมนต์เสร็จรู้สึกผ่อนคลายและสงบมากขึ้น
1: การสวดมนต์และการเข้าใจศึกษาธรรมะนี่มันช่วยอะไรบ้างครับ
0: ช่วยหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นแต่ก่อนเป็นคนที่คิดมากมากๆเรามีความคิดในหัวพี
1: ่เยอะมากเข้าใจมันมีอะไรเข้ามาเยอะมาก
0: เราคิดตลอดตั้งแต่ตื่นนอนมาแปรงฟันกินข้าวอาบน้ำ
1: ก่อนนอนยิ่งแล้วใหญ่เลย
0: ใช่เราไม่รู้ตัวว่าเราคิดด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยคิดวิธีที่เราจะดูแลมันเลยเรามีแต่รักษาร่างกายต้องไปออกกำลังกายใช่ไหมคะหรือกินอาหารดีๆแต่ว่าจิตใจของเราบางทีเราเสพสื่อดูอะไรบางอย่างมันสะสมเข้าไปข้างในใจเราโดยเราไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนโกรธอ่ะคือบางทีเรามีอารมณ์โกรธใจร้อนเราจะตอบโต้กลับอย่างเช่น
1: ทันทีสมมุติถ้าเป็นคนใจร้อนอ่ะ
0: ใช่แบบมีคนมาว่าเราแบบเข้าใจเราผิดเราก็จะแบบ
1: ขึ้นผิวขาดไปเลย
0: ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมาฝึกอ่ะมันเหมือนเราหยุดทันแล้วเราเห็นทางเลือกว่าเราจะทำตอบโต้แบบไหน
1: ก็คือเรามีสติที่หยุดความโกรธนั้นและสามารถที่จะเลือกทางที่ดีกว่าได้อย่างนี้หรอ
0: ใช่จริงๆความโกรธไม่ได้หยุดแต่พอเรารับรู้แล้วมันเหมือนเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจมากกว่าความคิดว่าเราจะแบบไปฟุ้งซ่านต่อแบบเอ้ยคนนั้นมาทำงั้นรู้สึกแย่มากเราจะคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจาก1กลายเป็น100เพราะความปรุงแต่งในความคิดของเราใช่มั้ยคะ
1: ก็คือเราสามารถคุมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ตัดสินใจได้ดีขึ้น
1: ด้วย
0: โดยเฉพาะแค่เรากลับมาหายใจอ่ะ
1: ถ้าพูดถึงธรรมะเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของคนสูงอายุแต่พอได้คุยกับน้องน้ำหวานผมว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่นอย่างเรา

0: มีวัยรุ่นบางกลุ่มที่มองว่าการฝึกธรรมะหรือการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเป็นเรื่องคนแก
1: ่
0: เราคิดว่าไงครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีต่างชาติเยอะแยะเลยนะที่นำเรื่องของการฝึกสติใน mindfulness เนี่ยไปใช้อย่างบริษัทชั้นนำเช่น Google เนี่ยก็ยังได้นำ mindfulness เนี่ยการฝึกสติไปใช้เปิดเป็นจัดคอร์สสอนให้พนักงานของเขาเลย
0: จัดคอร์สสอนเลยเหรอ
1: ใช่
0: เรื่อง mindfulness เนี่ยนะ
1: ใช่ให้พนักงานเขามาเรียนได้
0: จริงเหรอ
1: คือการฝึกสติอ่ะมันมีประโยชน์มากๆแม้กระทั่งการทำงานถ้าพนักงานทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นมันก็ดีต่อองค์กรอย่างเช่นแบบพนักงานถ้าปกติพนักงานมีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวเขาก็อาจจะทำงานได้
0: ไม
1: ่ด
0: ีต้อง
1: บางคนมีความเครียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพจิตดีเราก็สามารถทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่แม้กระทั่งในตอนก่อนประชุมเนี่ยปกติการประชุมเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบ
0: บ
1: ใช้เวลานานใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามามีสติก่อนประชุมมาหายใจพร้อมกัน3ครั้งก่อนเริ่มเพื่อให้เราแบบรู้ว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือก็ช่วยเหรอ
1: ไปถึงขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี
0: ้เอาจริงปะเนี่ย
1: ใช่แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ยังมีแบบ mindfulness based learning ที่เขาสอดแทรกเข้าไปในโรงเรียนด้วย
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ
1: ใช่มีครั้งนึงที่เคยไปประชุมของทางยูพุทธโลกที่จัดที่ประเทศเกาหลีอะค่ะ
0: อ๋อเราเป็นตัวแทนเหรอครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนตัวแทนเยาวชนของทางยูพุทธที่กับสมาคมไปก็ทำให้เราได้เจอแบบต่างชาติเยอะมากเราได้เห็นความคิดของเขาได้รู้ว่าโอ้จริงๆแล้วศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวก็มีพุทธ

0: หลายแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้เยอะมากว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันเป็นกรอบให้เราบางทียังติดและยังไม่เข้าใจบางอย่างด้วยซ้ำ
1: เรื่อง mindfulness เนี่ยอยากจะให้อธิบายได้ไหมครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
0: ค่ะการฝึกสติมันก็คือการที่เรามาอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่โดยที่แบบมันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจะรู้ร่างกายก็ได้รู้จิตใจก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันเหมือนดูอย่างดูด้วยความเมตตาสงสัยแค่รู้มันเฉยๆอย่างเช่นจะดูเป็นความรู้สึกเฮ้ยตอนนี้ร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างคือจะดูที่ร่างกายหรือดูที่ใจได้หมดเลย
1: รู้เสร็จแล้วไงต่อ
0: คือพี่สงสัยว่ารู้เสร็จแล้วมันต้องไปคิดหรือต้องไปทำอะไรต่อ
1: ใช่แล้วเราทำอะไรกับมันต่อปล่อยมันไปอย่างเงี้ยเหรอ
0: คือเชื่อไหมว่าถ้ารู้จนเป็นนิสัยอ่ะมันต้องลองฝึกแล้วต้องลองเห็นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันพูดยากมากว่าแบบคือเราจะเข้าใจจากการเรียนหนังสือนะว่ามันจะเป็นสมองส่วนความคิดว่าเราเหมือนต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้าใจความคิดใช่ไหม อย่างปกติคือเขาจะบอกว่าปัญญาเนี่ยมันมี3เลเวล3ระดับด้วยกันอย่างเช่นเรามาฟังคนนู้นบรรยายเราก็ได้ความรู้ตรงนี้มาเป็นระดับเบื้องต้นระดับที่2คือเรามาพิจารณาละเอามาจากความคิดของเราเป็นแบบความรู้ที่เกิดจากความคิดของเราก็เป็นระดับที่2ระดับที่3คือเกิดจากการลงมือทำจริงใช่แล้วพอเราพบเห็นด้วยตัวมันเองมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราเลยอะ
1: หมายถึงว่าเราต้องลงมือทำเอง
0: ใช่ลงมือทำลองทำดูแล้วแบบก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอแค่5นาทีได้ไหมแบบแค่กลับมาแล้วก็ให้เวลากับตัวเองอะเหมือนลงทุนกับชีวิตเราบ้างอะตั้งนาฬิกาแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจพยายามดูแล้วก็ความคิดจะเกิดขึ้นแต่เราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้อง
1: หมายถึงการนั่งสมาธิหรอ
0: ใช่
1: ประมาณนั้นเลยปะ
0: นั่งสมาธิสัก5นาทีอย่างเงี้ยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแบบไม่รู้วิธีการนั่งสมัยทันสมัยมากมีแอปเยอะแยะมากมาย
1: มีแอปด้วย
0: ใช่ Headspace Calm Insight Timer ที่เขาจะแบบเป็นเหมือนนำเราแล้วทำให้เราสามารถทำตามที่เขาบอกได้เราก็ทำเป็นใช่ไหม
1: อ๋อพอน้ำหมาบอกว่า5นาทีเนี่ยเอาจริงๆนะบอกเลยว่า5นาทีไม่ได้ง่าย
0: ใช่
1: สำหรับทุกคน
0: คนเริ่มต้นดี
1: ใช่ใช่ใช่แล้วต้องทำทุกวันด้วย
2: นอกจากเธอจะสนใจธรรมะเป็นพิเศษแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาน้องน้ำหวานยังเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนด้วยนะครับแต่น้องก็ได้ตัดสินใจลาออกจากวงเพราะอยากจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติมากกว่า
1: พี่รู้มาว่าเราเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปด้วยใช่หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะพี
1: ่วงอะไรครับ
0: ชื่อวงว่า Seven Sense
1: อ๋อวงชื่อ Seven Sense
0: เป็นเหมือน Idol Girl Group ค
1: ่
0: ะ
1: Idol Girl Group ก็คือร้องเต้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือตอนนั้นอ่ะที่เข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าเราสนใจเรื่องของการแสดงเพราะว่ามันเป็นการแสดงมันได้กลับมาเข้าใจตัวเองเวิร์คภายในใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เราชอบด้านนี
1: ้เราเลยทดลองไปเป็นเกิร์ลกรุ๊ปดู
0: จริงๆเนี่ยเราก็มีความไม่แน่ใจว่าแบบแอบไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่คนนึงก็บอกว่าเนี่ยลองทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูผลว่าเป็นยังไงไม่งั้นมันก็จะขาดใจใช่ไหม
1: อ๋อก็คือหมายถึงการไปเกิร์ลกรุ๊ปนี่ใช่ไหมเราก็เลยลองไปเป็นดูถูกป่ะ
0: ใช่เพราะว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายของธรรมะการฝึกสติคนก็จะมองว่ามันแตกต่างกัน
1: ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วโหแทบไปอยู่คนละขั้วเลยนะมันค่อนข้างต่างกันมากๆเลย
0: ค่ะซึ่งหวั่นรู้สึกว่าการแสดงเนี่ยมันจริงๆทุกอาชีพสามารถฝึกสติได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ทำได้การแสดงยิ่งต้องใช้เลยใช่ไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องใช้ครับต้องคุมให้ดี
0: จริงค่ะแต่คือตอนนั้นที่หวั่นไปอยู่เนี่ยไปอยู่มาได้ไม่เกินปีนึงก็ได้ออกมา
1: อ๋อเหตุผลที่ออกเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเรามาทบทวนชีวิตเราแหละว่าเป้าหมายในชีวิตเราอยากทำอะไรมีเราเกิดมาทำไมก็คือคำถามเดิมแหละแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะพัฒนาฝึกฝนทางด้านจิตใจด้านสติของเราให้มันดีขึ้นสำหรับตัววันเองวันอยากที่จะพัฒนาตรงเนี้ยพัฒนาจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมกัน
1: เพราะนี่คือเป้าหมายของเรา
0: ใช่ค่ะอยากที่จะเผยแพร่เรื่องของ mindfulnessให้กับคนอื่นๆได้รู้แล้วได้
1: ประโยชน์กับมัน

0: วันนี้ทางรายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอโอยครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยเรื่องวัยรุ่นกับธรรมะครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องธรรมะเนี่ยพอเลยวัยรุ่นได้ยินแล้วเนี่ยวัยรุ่นจะสายหน้าทุกคนเลย
2: ธรรมะจะไม่ทุกคน
0: ส่วนใหญ่นะคุณหมอ
2: จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งไม่เข้ากันนะเพียงแต่วัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะคือเรื่องของคนแก่ธรรมะคือเรื่องของคนที่กำลังปรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือพอพูดว่าธรรมะมันก็เลยถูกสร้างภาพเป็นแบบวัดเป็นแบบการสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
2: ะ
0: มันคืออันนั้นแหละที่คนส่วนใหญ่คิด
2: แต่คือเหมือนกับมันถูกสร้างภาพมาว่าธรรมะมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแบบตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันถ้าวัยรุ่นเข้าใจคำว่าธรรมะว่ามันไม่ใช่แค่การเข้าวัดทำบุญสวดมนต์การศึกษาแบบพระธรรมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ้อจริงๆเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่เราใช้มันในชีวิตประจำวันได้แบบปกติแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้มากขึ้นคือธรรมะมันไม่ใช่แค่แบบบาปบุญเนาะมันมีอะไรที่แบบสอนเรามากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องของเมตตากรุณาอย่างเงี้ยจริงๆมันคือธรรมะนะการวางอุเบกขาอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมะเนาะเป็นการเรียนรู้โลกแบบนึงการเข้าใจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่จริงๆคือการหาต้นเหตุแห่งทุกข์การจัดการที่ปัญหาการหาทางออกคือแบบอันนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้อะมันก็ใช้ชีวิตได้แบบดีขึ้น อย่างสมมติธรรมะบางอย่างที่ง่ายๆอย่างไตรลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาตินี่โอ้โหมันช่วยเยอะอ่ะมีแฟนเลิกกับแฟนเนี่ยถ้าเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นตามธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันก็ทุกข์น้อยลงนั่นจริงการเข้าใจธรรมะคือการเข้าใจธรรมชาติงั้นมันเลยมันสิ่งที่อยู่กับเราเป็นปกติ
0: อยากให้น้องหวานลองแชร์หน่อยว่าถ้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอ้ยมันจะดีมีผลดีอะไรต่อเขาบ้าง
3: ในชีวิตเราวันหนึ่งมันต้องมีที่เราเจอความทุกข์มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ยิ่งสังคมสมัยนี้มันก็อยู่กับมือถืออยู่กับความคิดตลอดเวลา
0: ครับ
3: มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไหนจะเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การที่มีธรรมะการที่เรามาหันมาฝึกสติวันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่เมื่อเราเจอความทุกข์เรามีหลักเราตั้งหลักได้ทำให้จากที่เราจะคิดมากกังวลก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้ว่าความสุขก็สามารถหาได้จากปัจจุบัน
0: แปลว่าก็เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตที่ดี
3: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยได้ยินคำว่า IQ EQ ครับแต่ MQ เนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ก็มีคนก็ใช้คำว่า moral quotient ก็คือ
0: เรื่องของ
2: เขาเรียกศีลธรรมความฉลาดทางศีลธรรมจะมีความฉลาดในการยับยั้งตัวเองทำความดีไม่ทำสิ่งที่ละความชั่วคล้ายๆอย่างนั้นอันนึงที่หมอคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับวัยรุ่นมากๆคือเรื่อง mindfulness ก็คือเรื่องของการที่อยู่กับปัจจุบันได
0: ้อ๋อที่น้ำหวานพูดบ่อยๆ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่คือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่พุทธศาสนาสอนจริงๆตอนนี้อย่างศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยทางจิตวิทยาทางสมาคมใดๆที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรื่อง mindfulness เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเพราะว่ามันเริ่มมีงานวิจัยออกมารองรับว่าการที่คนเราฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจเป็นเนี่ยเขาพบว่ามันหนึ่งคือเรื่องของความฉลาดเนี่ยกลายเป็นเยอะขึ้นลดความทุกข์เด็กสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีขึ้นลดเรื่องของความวิตกกังวลวิตกกังวลก็สามารถใช้ mindfulness รักษาได้ซึมเศร้าดีขึ้นด้วย mindfulness คือมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนกับยารักษาโรคอันหนึ่งที่แบบเราใช้กับการดูแลคนไข้งั้นต่างประเทศก็จะมี mindfulness course มีการทำเทอราปีโดยใช้วิธีที่เป็น mindfulnessซึ่งมันเป็นศาสตร์ที่แบบกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับกันในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ที่พุทธเจ้าก็ค้นพบมายาวนานมันเป็นนับ 2,000 กว่าปีละแต่จริงๆมันก็กลับมาอยู่กับหลักสำคัญก็คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเกิดความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็จะอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอย่างเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นก็จะเครียดแหละเครียดเรื่องเรียน คิดเรื่องการเรียนก็จะคิดว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะได้คณะนี้หรือเปล่าคือใจมันก็ไปอยู่กับอนาคต
0: แต่เรายังไม่ไปถึงเลย
2: ทำไมที่ผ่านมาเราน่าจะอ่านหนังสือให้ดีกว่านี้รู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยที่ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ขยันตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่นิดเดียวคือใจก็ไปอยู่กับอดีตโดยที่มันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ในทั้งสองอย่างมันที่สำคัญมันก็ทำลายปัจจุบันที่จะทำให้ตัวเองมีสติหรือมีสมาธิพอที่อ่านหนังสือนะตรงหน้าให้ดีที่สุดเนี่ยมันกลายไปอยู่แต่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาสมาธิที่อยู่กับปัจจุบันก็ไม่มีสุดท้ายแย่ไปหมดเลย
0: แล้วเด็กที่มีกับเด็กไม่มีแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็ถ้าพูดถึงเรื่อง mindfulness เนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าเด็กที่มีสติเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าก็จะทันตัวเองมากกว่าจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่มีสติเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้กำลังโกรธคนไม่มีสติโกรธปั๊บก็ด่าออกไปเลยต่อยเพื่อนเลยแต่คนที่แบบมีสติอยู่กับตัวก็รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธละเราอาจจะเริ่มเลี่ยงออกมาเราอาจจะเริ่มใช้วิธีการอื่นที่จะแสดงถึงความโกรธของเราไม่ใช่ใช้ความรุนแรงใช้กำลังมันจริงๆการมีสตินี่มันโหแบบมันครอบคลุมอันนี้มันคือหลักสำคัญเลยถ้ามีอยู่กับตัวเนี่ยความทุกข์ก็น้อยกว่าการใช้ชีวิตด้วยความไม่เสี่ยงก็น้อยกว่าเด็กวัยรุ่นที่แบบซิ่งแว้นมันบางทีก็ขาดสตินะก็แบบไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอันตรายก็บิดเข้าไปด้วยความสนุกนี่คือขาดสติแล้วพอขาดสติมันก็เกิดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยจริงๆมันกำกับเราทั้งการกระทำคำพูดการตัดสินใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจบริหารความเสี่ยงต่างๆมันก็คือแทบจะอยู่กับเราแบบที่ตอนแรกหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์ตลอดเวลามันไม่ใช่ธรรมะแบบที่เราต้องไปนั่งท่องพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเข้าใจธรรมชาติ
0: ถ้าอยากจะสอนลูกให้ปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยควรเริ่มยังไงครับคุณหมอ
2: ก็ทำให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันไม่ใช่เรื่องการท่องธรรมะศีล5อะไรเงี้ยคือธรรมะมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหลักๆ ก็คืออยู่กับลมหายใจนี่แหละมันก็เริ่มจากการทำให้เขารู้ว่าลมหายใจเนี่ยคือธรรมะ
0: ครับ
2: การมีสติอยู่เนี่ยคือธรรมะแบบหนึ่งการที่เขาไม่ตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนี่คือธรรมะ
0: ไม่ต้องไปเข้าวัดอะไรก็ได้
2: ทำให้เขาอยู่ใกล้ตัวทำให้เขารู้สึกว่าธรรมะคือเรื่องใกล้ตัวแล้วก็อย่างอื่นก็สอนตามศาสนาเลยหลายศาสนาคริสต์จะสอนอ่านการเข้าโบสถ์สวดมนต์เป็นอะไรได้ยังไงเขาพูดกันเราเข้าวัดเราได้อะไรเราทำบุญได้อะไร ก็สอนตามศาสนาของตัวเองทีนี้มันไม่ได้สอนผ่านการพูดมันสอนผ่านการพาทำ
0: อ๋อคือก็ต้องไปทำด้วย
3: จริงค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างถ้าพ่อแม่ทำก่อนจริงๆลูกเห็นตัวอย่างแล
2: ้
3: วอุ้ยเขาปฏิบัติแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นในทางที่ดีมันก็มีแต่คนอยากจะทำตาม
2: จริงจริงแค่เวลาเราโกรธอย่างเงี้ยหรือว่าเราโมโหแล้วเราหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วเราก็ไม่ตวาดลูกออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือบางทีเราบอกลูกว่าเดี๋ยวขอแม่สงบก่อนหัวนี้คือการสอนธรรมะเข้ามาคือการสอนที่หรือว่าอ๋อการอยู่กับลมหายใจเนี่ยช่วยเราที่ทำให้เราตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือการสอนธรรมะลูกแล้วลูกก็จะเห็นผ่านตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ
0: โอ้แปลว่าธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างน้องหวานก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ปฏิบัติธรรมะต่างๆแล้วก็มีผลดีต่อตัวเองครับวันนี้รายการจะไว้ขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
2: ข
0: อบคุณน้องหวานด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจนวาของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพวกเราสามคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุก

0: พวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
1: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
3: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: เราไปปิกนิกกันดีกว่า
1: ใช่ครับเราไปหาที่นั่งทานอะไรอร่อยๆกัน
2: พร้อมเดินทาง

0: ฮะเค้กขอทานก่อนนะครับ
1: ไม่นะไม่นะนั่นเป็นเค้กของข้าวสวยนะ
0: ของไม้เอกอะไม้เอกหยิบก่อนครับ
1: แต่ข้าวสวยจองก่อน
0: เฮ้ยเค้กของผม
1: ไม่ใช่นะของข้าวสวยต่างหาก
0: เฮ้ยของผมต่างหาก
1: ของข้าวสวย
0: ของผม
1: เอามันนะของข้าวสวยของผมอ่ะ
0: เฮ้ยอะไรครับเน

0: apple. A P P L E apple. An apple. Apples.
1: Ahoy! Apple เดินได้ฮะจริงด้วยไม่เห็นกับตาไม่เชื่อนะเนี่ย
2: Yummy apple
1: กินไม่ได้นะครับต้องล้างให้สะอาดก่อนเฮ้ยขอดูหน่อยละกันนะคะ
3: ช่วยด้วย
1: What is it

0: A N T ant. An ant. Ants.
1: คุณมดคะทำไมต้องแบกแอปเปิ้ลไปทางยาวอย่างนี้คะไม่เหนื่อยเหรอ
2: เรื่องมันมีอยู่ว่ามีจระเข้

0: มาย่างกินแอปเปิลของพวกเราจนแอปเปิลค่อยๆหมดไปทีละต้น2ต้นพวกเรากลัวว่าแอปเปิลจะหมดไปพวกเราก็เลยต้องเก็บแอปเปิลก่อนที่แอปเปิลจะไม่มีเหลือเอ๊ะนี่นายทำอะไรอ่ะ
1: ห้อยอยู่นั่นเลยออกกำลังกายอ่ะ
2: แปลกเนอะทำไมคุณจระเข้ถึงมากินแอปเปิลคุณมดต้องเหนื่อยหน้าดู
1: งั้นเราไปคุยกับคุณจระเข้กันเถอะ

What is it?

0: A R R O W. Arrow. An arrow. Arrows.
1: เฮ้ยลูกธนูมาจากไหนกันนะ
2: นี่ไงนี่ไง
3: จะอะไรแค่
2: นี่ไงนี่ไง

alligator. A L L I G A T O R. Alligator. An alligator. Alligators.

0: คุณมดด้วยครับ
1: ก็ไม่ได้ตั้งใจจะแย่งกินแอปเปิ้ลของคุณมดแค่กะว่าจะเลิกกินเนื้อตั้งใจกินแต่ผักและผลไม้เพื่อนๆผมไม่เข้าใจเลยพากันไล่ผมออกจากฝูงเผอิญว่ายน้ำมาเจอต้นแอปเปิ้ลก็เลยตั้งใจจะกินคนเดียวอย่างเดียวดาย
2: เราเข้าใจแล้วน่าเห็นใจเธอจริงๆเรามาแบ่งแอปเปิ้ลกินกันนะคุณจระเข
3: ้ว้าวแฮปปี้เอนจิ้งจบลงด้วยดีนะคะ
2: เราได้คุยกันเลยไม่ต้องทะเลาะ กันอีก
3: ใช่ถูกต้องเลยงั้นพวกเราก็กลับไปเถอะเนอะ
2: เขาสวยเค้กเนี่ยฉันว่าฉันให้เธอแล้วกัน
3: เรากินด้วยกันก็ได้นี่นาง
2: ั้นพวกเรามากินด้วยกันดีกว่า
4: เยี่ยมไปเลยครับ

0: alligator, an ant, an arrow, an apple, an alligator.
1: อย่าเพิ่งไปไหนครับเพื่อนๆสนุกกันต่อกับเกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ครับ

0: job.
1: What is

0: พวกเราเก่งกันทุกคนเลยครับไว้เจอกันใหม่นะครับ
1: บ๊ายบาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถาม

0: ได้เลยฉันตอบได้หมด
1: ว้าวสุดยอดเลย
0: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
1: จริงเหรองั้นถ้าวิดดี้อยากไปท่องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
0: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
1: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชวนนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
0: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิดดี้ไปไหนก็ได้ที่วิดดี้อยากไปไปกันเถอะวิดดี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่ตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ามใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกึ๊กเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่ขา
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานเค้กค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมเค้กของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กนี่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: กุ๊กก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาล่ะเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: ที่เป็นไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงลวกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เอ๊ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
2: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย

น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองคลิปนี้ให้คุณแดนสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่า แต่ว่าว

0: โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เฮ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่โอ้ยแก๊ปมาเบาๆหน่อยสิพี่กำลังทำรายงานอยู่นะ
1: พี่ถ้าเล่นเสียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
2: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
0: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับเหรอ
2: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
1: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
0: แล้วกุ๊กจะทำรายงานต่อยังไงอะถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้
3: ใช่ใช่ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แกเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
2: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซัก

0: ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
1: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
0: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
2: เอ๋ฮูลาฮูปเนี่ยเหรอครับของเล่นโบราณ
0: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
2: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
0: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
2: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
0: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
2: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
0: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
1: เย้รายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
2: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
1: ได้แล้วก้อยดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
2: หะไม่นะแกไม่อยาก
1: เอ๋ทำยังไงหรอคะ
0: ขั้นแรกเลยนะก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
1: ้ว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณยายกึกไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึกได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึกขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
2: ไฟมาแล้วเย้
0: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวกึ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
0: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างตอนดึกถ้าไม่มีละแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์ต่อไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มืออ๋อได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวทีสูงสุด

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: อยู่บนต้นไม้น่ะ
1: แม่นกเขาออกไปหาอาหารฉันว่างๆอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
2: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
3: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
4: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
3: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
2: เย้
1: งงงงงงงเขาพอดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ยร้อง
1: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
5: ดีกว่า
1: ไม่เอาไม่เอาลูกทุ่ง
3: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
4: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
1: งงงงงงงงงงงงงงข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
2: เอ
6: ๋ทำยังไงหรอ
7: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอ่ะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหตั้ง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมาส
7: ละ เลยอุ๊ยหนูก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
7: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
8: สวัสดีครับคุณครู
7: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
8: ใช่ค่ะ
9: ใช่ครับคุณครู
7: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
7: ก่อนจ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้เพราะขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
7: แต่ครูว่าแบบนี้เปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
4: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
7: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโ
0: อ้ยเย
10: ้และพวกเธอก็คือผู้ชนะเลย
7: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
7: โอ้ย
10: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
7: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
10: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง

0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
2: น่าหนักนะ
4: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้ชอบโอ้แย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
5: นี่ค่ะครู
4: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยคือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
0: คุณครูโทรตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
4: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
5: ความสามัคคี
4: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
5: ความเสียสละ
4: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดกว่า
5: เห็นด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
4: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
2: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
4: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
2: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
0: เย้
4: ระวังนะเด็กๆ

ไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีได้แก่

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: หลงทาง
1: รสชาติดีงมเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ฉันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณแม่กลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันๆมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
4: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
5: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอะ
6: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
7: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
0: งูงี
5: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอะ
8: เย้ยไปแล้ว
0: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
7: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
0: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
7: โอ้โห
8: น่ารักจังเลย
7: น่ารัก
0: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหม
5: แก้มป๋องตา
7: สวยด้วยอ่ะ
6: โอ้ยตัวอ้วนเชียว
0: ใช่
7: พุงป๋องไปเลย
5: พุงมันใหญ่มากเลย
7: น่าว่าย
0: เยอะไปไหม
5: ฮ
0: ั
5: ทชิวฮัทชิว
7: ชิว
6: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้ลอยอยู่เต็มไปหมดเลย
5: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
6: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
5: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอะ
8: เย้
0: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
7: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอะ
5: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
0: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
9: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
10: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
9: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
10: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
5: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามพระเองครับคุณ
10: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
5: ครับคุณป้าทุเรียน
9: ดีๆนะ
11: เร็วจ้ะ
5: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
12: ลูกชายของแม่น่ะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
5: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
12: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะ เขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
5: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาดฮึบ
13: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
6: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
7: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
12: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
6: โอ้ๆๆไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
7: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะเย้ย
5: แล้วก็พ่อหายไปไหนแล้ววะ
7: โหไปไหนเนี่ย
14: พ่อพ่อพ่ออยู่ไหน
15: พ่อพ่อ
16: ทำไมกับพ
6: ่อไลน์ของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
13: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ตาลูกขวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
6: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
7: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะ
13: โอ้ข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปน่ะ
12: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ๊ะแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ๊ะ
13: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
7: ใช่ใช่
13: เป็นห่วง
5: คือว่าข้าวโพดอ่ะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนก็สองสามวันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
13: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะพ่อแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
12: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
13: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
12: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย
5: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะครับ
12: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
14: ได้ครับ
8: 1 2 3
17: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกวเพลงวิ่งเปี้ยว

0: ครบรอบคือผู้ชนะทีมสีเขียวมาจับมือยินดีด้วยนะทุกคนรู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจนักกีฬาด้วยนะยาฮูสู้สู้สู้พวกเราวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
2: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
1: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
1: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุด

0: ุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจากโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมกดแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะอื้อเลยนะ
2: หนึ่งบวกสี่เออเอาได้เลยไงหนึ่งบวกสี
1: ่เอาละครับใช่ไหมฮะ
2: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกให้ถูกนะฮะเท่าไรไหมครับมันเข้าอยู่แล้วเลขเลขเลขกดเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
3: ใช
1: ่ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมทีละสองเครื่องเลย
2: ที่ทำแท็บเล็ต
0: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วเร็วเร็วอันนี้ก่อนเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
2: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่ไหมถูกไหม
2: โอเค
1: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกก็สิท่าถูกหรือเปล่าก
2: ดโอเคยังล
1: ูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วๆๆได้ไหมถ้าไม่ได้บุกใหม
2: ่3 4
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
2: 4 5 2ทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อช่วยหน่อย4 5 2ทีเลย
2: ลูกไม่ต้องเสียแล้ว
1: แล้วเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆกดรหัสเล็กๆๆปึ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเร็วเร็วเร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าช้าไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
2: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
4: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
4: ก็มีคร
1: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
4: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
1: อ๋อไอ้ที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
4: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
1: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
4: ใช่ครับ
1: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
4: ไม่ได้บอก
1: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
3: ทำกว่าได้ครับ
1: ทำจนกว่าจะได้
3: ว
1: ้
3: าว
1: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อะ
3: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
1: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
4: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูเขา
1: แล้วคุณพ่อดูให้น้องก็ดูด้วยไหม
4: ดูด้วยกัน
1: ดูด้วยกันเลยเหรอ
4: ครับ
1: คุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ ที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
4: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดูแต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมพยายามเข้าไปดูเขาด้วย
1: ก็ดูด้วยกันไปเลย
4: ดูด้วยกัน
1: อืมนะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
5: ีครับ
1: แท็บเล็ต
5: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์
1: โทรศัพท
5: ์ใช่ครับ
1: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
5: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทางโรงเรียนไม่อนุญาตใช
1: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
5: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
1: แล้วบอกลูกไหม
5: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
1: เดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เอ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว้ป
5: ่ะแพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่ายๆ
1: ตั้งง่ายๆ
5: ใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
1: ้แต่สุดท้ายทำได
5: ้ครับ
1: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ่อ
3: แอบพ่อมีนิดนึงคะ
1: เป็นหนังหรือเกม
3: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
1: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะ แต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To be the best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญนะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญ นะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To be the best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
0: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
1: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมุติว่าจะเลือกเกมสักเกมนึงให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
5: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
1: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
5: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึง
1: เ
5: ป็นแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
1: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
5: ใช่ครับ
1: ครับผม
5: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรเงี้ยเกมที่มันใช้ความไหวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
1: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
5: ใช่ๆประมาณนั้น
1: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
3: ชอบครับ
1: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
3: ชอบเหมือนกันนะ
1: อะไรนะ
3: ชอบเหมือนกันครับ
1: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
3: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
1: แนวต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
3: ไม่มีครับ
1: เอ้าว่าต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
3: ครับ
1: แนวสู้ตัวอะไรอย่างงี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เขาดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บเก เก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้นเ
1: ลยยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
5: ้ตอนนั้นไม่ผ่านด่าน
1: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วยังคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
4: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
1: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
4: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
1: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้หรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
3: ไม่ค่อยชอบไรครับแต่ชอบแบบ
1: อะไรฮะ
3: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
1: ครับบล็อกใช่ไหม
3: ครับ
1: บล็อกไหนต้องพูดสิ
3: บล็อก
1: พี่ขอโทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
4: คำนวณตัวเลข
1: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
3: ครับ
1: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแฟนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABCแม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
0: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทันมั้ยครับพอใจ
5: ทันอยู่ฮะ
1: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
5: ได้เล่นนิดนึง
1: ได้เล่นนิดนึง
5: ตัวไดโนเสาร์อะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆครับ
5: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้ดีใจ
1: โอ้ก็ใครเคียงกับธรรมก็จินะฮะอ้าวแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
6: มีครับ
1: มีเหรอครับเอ้าตัวอะไร
6: โกคูครับ
1: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
6: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
1: ครับ
6: มันมีแบบนี้
1: ไหนลองทำท่าสิหนึ่งสองสามเฮ้ยสายไปชี้พอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะ อันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
5: น่าจะใช่
1: น่าจะใช่นะแต่เขาเรียกเหมือนกันถูกไหม
5: ใช่ป่ะ
1: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
6: ใช่ฮะ
1: ใช่ด้วยนะครับโอ้ยมาฝั่งนี้ฮะคุณพ่อบีคุณพ่อของผมทำมาก็จีทันไหม
4: ทันครับ
1: ทันนะแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
4: ได้เล่น
1: โอ้ยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
4: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเล่นในตัวไอ้ธรรมกอสนี่แหละครับ
1: ธรรมกอสเนี่ยนะฮะ
4: มันมีหลายเวอร์ชันช่วงนั้น
1: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
3: ซอมบี้ครับ
1: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่แ

0: ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอนี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้นะถ้าสมัยผมแบบนี้มันจะไงนะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
1: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
0: เกมอะไรนะฮะ
2: Minecraft ครับ
0: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
2: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
0: หรอก็อยากเล่นตามติดไหม
2: ติดครับ
0: ติดเล่นตามจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละหนึ่งทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม to be the best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยาง
1: ถอยไปลูก
0: ถอยไปนะฮะครับ
1: กดปุ่มโฮมลูก
0: ปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมาแล้ว
1: เห็นอะไรบ้างดีบายพ
0: ่อตัวอะไร
2: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
0: นกสีเหลือง
1: ครับแล้ว
0: ต่อไป
1: เลยครับ
2: อุปสรรคเป็นท
0: ่ออุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
3: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดๆตั้งค่าพื้นเป็นจุดๆกำหนดผู้เล่นเป็นจุดๆและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดๆโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ3ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
2: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
0: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
1: อะไรครับ
0: ต่อไป
1: พื้นเป็นไง
2: พื้นปกติ
0: พื้นปกติ
1: ปกติสีอะไร
0: สีอะไร
2: สีเขียว
0: มาแล้ว อันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
2: ้โถ
0: พ่อด้วย
2: โถพ่อจี
0: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมได้ไหมรอบได้ไหม
1: ได้แล้ว
0: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
1: เป็นเหมือนยานอวกาศแล้วลูก
0: เหมือนยานอวกาศอันไหน
2: เหมือนยานอวกาศ
0: ไหนอึ๊บเอาเน
1: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
0: ฉากม่วง
2: ตัวฉากม่วง
0: ฉากม่วงได้ไหม
1: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
2: อ๋อแล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์
0: ได้ไหมได้แล้วไง
1: พื้นด้วย
2: เป็นอะไรครับ
1: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะล
0: ู
1: ก
0: ม่วง
2: แนว
4: แล้วก็
0: อะไรต่อครับอะไรต่อครับ
1: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
0: เอาท่อม่วง
2: ใช่สกายไฟไหม
1: เออ
0: เฮ้ยเชียบขาด
1: ใช
0: ่แอคเลยแอคเลย
1: มาเล่นเลยลูก
0: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที

0: เล่นเลย
1: 50วินาทีครับ
0: เล่นเลยเร็วๆเล่นเลย
2: เล่นเลยเล่นเลยก็แก้เห็นโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
0: เอาใหม่เอาใหม
3: ่0
2: 0ต่อไปต่อไปเอาใหม่เอาใหม
0: ่ไปได้3
2: เล่นได้ได้เล่นได้ได้เด้งเด้งเด้งแหมอุปสรรคคือ
3: 1
2: 1ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
0: แกก็ปื๊ดๆไหนไม่รู
3: ้1ไม่ต้อง
0: ไปเร็ว
2: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
3: 1
0: แกก็
2: จะ4นาทีแล้วฮะ
0: แกก็คือปีเมตร
2: อุปสรรคอะไรฮะยังเล่นเกมอยู่นะ
0: เริ่มใหม่ก่อน
2: อาจจะไม่ถนัดเกมนี
0: ้ไป
2: ได้มั้ยเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
3: 2
2: เฉียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
3: ย
2: ังใกล้เวลาแล้วฮะ
3: 3เด
0: ็ด
2: เอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
3: อุปสรรค
2: เวลาครับ
0: ไม่เป็นไรโอเค
2: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในนะฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ 2B The Best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะฮะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม 2B The Best นะครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
3: ์สู้ค่ะ
2: ดีมากพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มากดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
3: เป็น
2: อะไรครับบอกเลยบอกเลย
3: พ่อเป็นสีเขียว
4: พ่อเป็นสีเขียว
3: ท้องฟ้ามืด
2: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
3: ตา
2: เป็นอะไร
3: ครับสีเหลืองตัวสีเหลือง
2: ตัวสีเหลือง
4: ตาเป็นสีเหลือง
2: อืม
4: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
3: เป็นนกครับ
4: เป็นนกนะโอเค
2: นี่แน่
4: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
3: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
2: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะไอ้ชิบเฮ้ยเซียนนี่หว่าเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะฮะ
5: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
2: ชมพูเยี่ยมครับ
5: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
2: ยานอวกาศอะไรต่ออะไรต่อ
5: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
2: เฮ้ยคล่องว่ะ
5: โอเค
2: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
5: โอเค
2: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
4: ไม่ต้องครับ
2: ไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
4: ลูกที่เห็นเป็นไงครับ
3: เป็นมีปลาครับ
2: ปลาแล้ว
4: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
3: เป็นทะเลครับแล้วมีส
4: ิ่
3: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
4: ผู้เล่นเป็นปลา
3: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
2: ครับ
3: สีม่วงบวกสีเทา
2: ครับ
3: เอ้ยสี
2: ดำสีอะไรลูก
3: บวกสีดำ
4: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำด้วยครับ
3: ใช่ครับ
2: และคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเฮ้ยเอามาดังที่สี่เนี่ยเอาเวลาไป2นาที
5: พื้นหลังเป็นถ้ำเป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
2: ถ้ำ
5: ผู้เล่นเป็นนกครับ
2: ผู้เล่นเป็นนก
5: ผู้เล่นเป็นนก มีไหมครับ
3: เป็นนก
2: เป็นนกคุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
3: ้นก
5: นกสีเขียว
2: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
3: นกสีอะไรนะ
5: นกสีเขียวลูก
2: สีเขียวลูก
3: นกสีเขียว
5: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
2: ไม่ใช่นกนะครับ
5: นี่
2: คุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
5: สิ่งกีดขวางก็เป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
2: เอาละ
5: พื้นเป็นถ้ำโอเค
2: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหมได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ได้ครับได้แล้วฮะต่อไปฮะ
5: เร็ว
2: ต่อตอนนี้สาวเหลืออีกหนึ่งนาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
3: เป็นอวกาศครับ
2: เป็นอวกาศ
5: ครับเป็นอวกาศ
2: นี่คือการเขียนเกมนะ
5: อวกาศ
3: เป็น
2: อะไร
5: ซานต้าหรือเปล่าครับลูก
3: ซานต้าใช่ครับเราก็ม
5: ีผู้เล่นเป็น
3: มี
2: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะเมื่อกี้พ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาวเป็นนกมาแล้ว
5: ซานต้าหรือเปล่าครับคุณเล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
2: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
5: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
2: กระป๋องอย่าให้ดู
5: อย่าให้ดูสิ่งกีดขวาง
2: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
3: เป็นหินเอ้ยอะไร
2: อะไรเนี่ย
3: ที่มัน
2: ที่ไหนคืออันไหนชี้จิป๋องเหรอเขาเรียกป๋องปะ
5: เป็นป๋องนะป๋องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
3: พื้นเป็นหลังคาครับ
5: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าเพราะเมื่อกี้เป็นซานต้า
2: เป็นอะไรฮะ
3: เป็นแบบ
2: สิบวิครับ
3: เออเป็นแบบ
2: หมดเวลาครับเอาละครับขอสิบปรบมือด้วยนะครับโอ้โหที่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินดูข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม 2B The Base แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อ B แล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือไว้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม 2B The Base นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะนะครับทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร์
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ ขอบคุณนะไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่ทุนการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอ่ะอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกอ่ะขอเสียงปรบมือเอาละครับส่วนทีม 2B The Base นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากเลยครับ
5: พี่หอยด้วยครับ
2: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างคร
5: ับ สนุกดีครับรู้สึกดีรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กอะสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
2: ครับ
5: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเจอ อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
2: ครับ
5: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเรา

0: เยอะเลย
1: ครับผม
0: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเนื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได้นะ
1: ครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
2: ์สนุกมากมากเลยครับ
1: หรอและได้อะไรกลับไปลูก
2: ก็ได้ได้รางวัลคร
1: ับและส่วนนั้นเราได้ไหมสหพัน
2: ธ์ได้ครับ
1: ได้ด้วยเหรอจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากและส่วนพ่อพีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
3: สนุกมากครับล
1: ู
3: กจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
1: ครับ
3: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
1: ครับ
3: นะฮะขอบคุณมากครับ
1: แล้วน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
4: สนุกครับ
1: สนุกครับโอ้ดีไหม
4: ครับพ่อมาให้สนุกครับ
1: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับที่แล้วเราสนุกไหม
4: สนุกครับ
1: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
4: คร
1: ับ ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบรนด์นะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กินมือกึกเองนะ
1: หุ้ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๊ะคุณแม่คะ
1: เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานเค้กค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมเค้กของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรหรอ
3: ก็ไม่มีเสียงอะไรนี่นานอกจากเสียงพวกเราเคี้ยวข้าวเกรียบกันอย่างเงี้ยกรอบกรอบกรอบกรอบ
0: นี่อยากเห็นเค้กนี่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเกรียบหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเงี้ยก็เพราะเรื่องอาหารนะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละ
1: ใช่แล้วจ้ะแม่กำลังอดอาหารลดความอ้วนอยู่จะได้ใส่ชุดสวยๆไปงานเลี้ยงรุ่นได
3: ้นั่นไงนึกแล้วไม่มีผิด
1: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี
0: ้ฮะทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละเอาเป็นว่าตกลงตามนี้เอ๊ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย
3: อ้าวแม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะค่ะ
4: ก็เอาแต่อดอาหารไม่กินข้าวกินปลาแล้วร่างกายมันจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันล่ะ
1: คุณแม
4: ่ยังไงร่างกายคนเราก็ต้องการพลังงานจากอาหารอยู่นะมื้อหลักๆ3มื้อน่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่านะถ้างั้นก็ลุยเลยละกัน

0: ที่เป็นไฟเบอร์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายรับรองไม่อ้วนแน่นอนค่ะปลากระพงลวกค่ะเนื้อปลาให้พลังงานต่ำแต่ยังได้โปรตีนครบถ้วน
1: ผลไม้หรือครับโอ้ยแกไม่ชอบผลไม้เลยอ่ะ

0: ีสวยจังเลยแบบนี้สิน่ากิน
1: เย้ลดลงไปตั้ง5กิโลแน่ชิโยชิโยในที่สุดแม่ก็ลดน้ำหนักได้แล้ว
0: ยินดีด้วยจ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่าเผลอกินอะไรตามใจจนอ้วนอีกก็แล้วกันนะค่ะขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่คราวนี้แหละแม่จะใส่ชุดสวยๆไปโชว์ตัวทุกงานเลย
2: น้ำหนักส่วนตัวเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะแต่รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยแหมอาหารพลังงานต่ำกับการออกกำลังกายเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองลึกนี้ให้คุณยายสอนเมนูอาหารพลังงานต่ำอย่างอื่นให้อีกดีกว่าแต่ว่าวันนี้ง่วงแล้วขอนอนก่อนละกัน

โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เอ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่

0: สียงเบาๆมันก็ไม่สนุกสิครับ
1: แก๊ปอย่ากวนพี่เขาสิลูกเบาๆเสียงให้พี่เขาหน่อยพี่เขาทำงานอยู
2: ่เอ๋อะไรกันเนี่ยไฟดับเหรอ
1: หรือว่าที่บ้านจะมีไฟช็อต
3: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้าไฟไม่ได้ช็อตหรอกแค่ช่างไฟเข้ามาซ่อมเสาไฟตรงหัวถนนโน่นนะจ้าก็เลยไฟดับกันทั้งถนน
2: แล้วกูจะทำรายงานต่อยังไงอ่ะเฮ้ยถ้าใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ถ้าไฟดับอย่างนี้แกก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้นะสิ
1: แม่ก็ดูดฝุ่นต่อไม่ได้เหมือนกันจ้ะแถมเครื่องซักผ้าก็คงใช้ไม่ได้ทำยังไงดีละเนี่ยเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักก็ยังค้างอยู่ตั้งเยอะเนี่ย
2: ฮะถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนเด็กๆก็อยู่กันอย่างมืด
4: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
3: คนสมัยนี้แค่ไฟดับนิดหน่อยก็ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได
0: ้เอ๋คุณยายครับไฟดับเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอครับ
3: คนสมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
2: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
3: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะหนังสือน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นจะเปิดอ่านเมื่อไรก็ได้สะดวกสบายกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไหนๆถึงจะไม่สะดวกแต่ก็แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ
3: รู้สึกว่าจะยังมีเจ้านั่นอยู่นี่นา
0: เอ๊ะ

0: ของเล่นโบราณ
1: ใช่แล้วมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะรู้ไหม
0: ฮะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเลยเหรอครับ
1: ใช่จ้ะสมัยก่อนน่ะทำด้วยห่วงไม้ไผ่ง่ายๆแต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นห่วงพลาสติกแข็งแรงทนทานนอกจากเล่นได้สนุกแล้วยังช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ้ะ
0: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
1: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
0: เฮ้ยออกกำลังใช้ได้เลยละครับเนี่ย
1: ถึงจะเป็นของเก่าโบราณแต่ถ้าของมันดีซะอย่างยังไงก็กลับมาฮิตได้เรื่อยๆนะ
2: เย้ทำรายงานเสร็จแล้วขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
0: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
2: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
0: หาไม่นะแก๊สไม่อยากอดข้าวนะครับ
1: ถึงไฟจะดับแต่แก๊สยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องใช้หม้อหุงข้าวเราก็หุงข้าวได้ขั้นแรกก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมข้าวตามปกติเสร็จแล้วก็ตั้งเตาเปิดไฟแรงได้เลยต้มไปแบบไม่ต้องปิดฝานะจ๊ะสังเกตดูพอระดับน้ำมันลดลงไปจนเห็นข้าวแผ่มๆจากนั้นก็รีไฟให้อ่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สัก10นาทีข้าวก็จะเริ่มสุกกินได
2: ้ว้าสุดยอดเลยค่ะคุณยายกุ๊กไม่เคยหุงข้าวโดยไม่ใช้หม้อหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กุ๊กได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกุ๊กขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
0: ไฟมาแล้วเย้
1: เฮ้ยดีจังเลยนึกว่าคืนนี้จะต้องจุดเทียนกันทั้งบ้านแล้วซะอีกอะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวกุ๊กรีบทำกับข้าวอย่างอื่นเลยนะคะพวกเราจะได้กินข้าวเย็นกัน
1: จ้างั้นเดี๋ยวยายช่วยด้วยอีกคนนะ
2: ค่ะไฟฟ้านี่บางทีก็จำเป็นจนขาดไม่ได้จริงๆนะอย่างเรื่องหลอดไฟให้แสงสว่างบ้างในกิจถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: ำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
5: ฟ้าแฟนตองและตาม
6: และชา

0: มาเร็วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

สนธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตสายฝนและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

างไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: หาประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ

0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิ
2: แต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ
3: เย้ยนั่นมันประกวดนางงามแล้ว
4: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
0: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
5: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
4: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
3: เย้
2: งงงงงงงเขาพอดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
1: เฮ้ยร้อง
2: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
1: ลูกทุ่งดีกว่า
2: ไม่เอา
1: ไม่เอาลูกทุ่ง
4: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
0: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
5: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
2: ่งงี้งงี้งงี้งงี้งงี
1: ้ข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
3: เอ
6: ๋ทำยังไงหรอ
7: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
0: โอ้โหต้อง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมาส
7: ละ เลยหนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
0: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
7: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
8: สวัสดีครับคุณครู
7: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มนะถ้าอย่างนั้นไหนลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
0: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
7: โอ้เดี๋ยวหยุดก่อนจ๊ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ๊ะ
0: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะและพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
7: แต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
5: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
7: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ้ย
2: เย้
9: และพวกเธอก็คือผู้ชนะเ
2: ย้ชนะแล้วใจจริงเลย
7: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
0: ค่ะคุณครู
7: โอ้ย
9: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี้
7: แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ
9: ่เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองก็แล้วกันผมจะหาวิธีการดีๆสอนพวกเขาเองไม่ต้องห่วง
0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
5: นั่นน่ะ
1: สิ
4: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
5: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
1: ฮ่าน
4: ั่นน่ะสินะ
9: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความส

0: มักขี่ไปในตัวซะเลย
1: โอ้ช็อกโอ้แย่แล้วสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
2: นี่ค่ะครู
1: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ยเกิดขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจี๋ทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
3: คุณครูโทรันเตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
1: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน่ะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคียังไงล่ะไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
2: ความสามัคคี
1: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
2: ความเสียสละ
1: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
3: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
4: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
2: เห็นด้วย
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
1: แต่ว่าในกรณีนี้นอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
5: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
1: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
5: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
2: เย้
1: ระวังนะเด็กๆ

นึกไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีได้แก่

อยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า

0: น้อยหลงทาง
1: ทอดเลยเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณเมฆกลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันๆมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
5: พวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
0: งูงี
4: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอ่ะ
7: เย้ย
8: โอ้ไปแล้ว
0: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
8: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
0: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
8: โอ้โห
5: น่ารักเลย
8: น่ารัก
0: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช่ไหม
4: แก้มปองตา
8: ด้วยอ่ะ
5: ตัวอ้วนเชียว
0: ใช่ใช่ใช่
8: พุงป่องไปเลย
4: พุงมันใหญ่มากเลย
8: ว่าย
0: เยอะไปแล้ว
4: ฮ
0: ั
4: ทชิวฮัทชิว
8: ฮัทชิว
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้เราอยู่เต็มไปหมดเลย
4: ว้ายเป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกัน
5: ของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
4: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
8: เย
0: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
6: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
4: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพ
0: ิ่งฝากด้วยนะเขียวหวาน
9: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่จำได้ดีเลยล่ะ
10: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
9: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวานในแม่น้ำเวจีเกิดไปกินอาหารผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
10: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเผื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้

0: บ้าง
1: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามพระเองครับคุณป้า
0: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
1: ครับคุณป้าทุเรียน
2: เร็วจ้ะ
1: คุณแม่ปลาลูกกวาดครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
3: ลูกชายของแม่นะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
1: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
3: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
4: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
5: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
6: ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
4: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
5: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะ
1: เย้ยแล้วข้าวโพดหายไปไหนแล้วอ่ะ
5: โอ้สิโอ้ไปไหนเนี่ย
7: ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดอยู่ไหน
8: ข้าวโพด
9: ข้าวโพด
4: ลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
6: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ตาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
4: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
5: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะเฮ้ย
6: ฮะทำอะไรของเธอลงไปเน
5: อะ
3: คือว่าเด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ้าแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ้า
6: ทำแบบนี้ได้ไงน่ะข้าวโพดพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
5: ใช่ใช่
10: เป็นห่วง
1: คือว่าข้าวโพดอ่ะเขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะมีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
6: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็สำหรับพวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
3: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกเลยนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
6: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
3: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะคะ
3: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ๊ะ
7: ได้ครับ 1 2 3
11: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจใครที่คอยปลอบเราอยู่ตรงนั้นรู้ไหม

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมคนแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะหืมเลยนะ
2: เอาได้เลยไง
3: หนึ่งบวกสี
1: ่เอาละครับใช่ไหมฮะ
3: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกให้ถูกนะฮะ

0: เอาได้ไหมครับ
1: มันข้างอยู่แล้ว
2: ห
0: ือเลขกดเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
2: ใช
0: ่ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมเดี๋ยวทีละสองเครื่องเลย
3: ทำแท็บเล็ต
4: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอป Application 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
0: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วอันนี้แรกก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
5: เอามาให้พ่อเลย
0: ใช่ไหมถูกไหม
1: โอเคบวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะ
0: ได้เปล่า
1: ไม่ถูกสิท่า
0: ถูกหรือเปล่าก
3: ดโอเคยัง
0: รู้กดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วเร็วได้ไหมถ้าไม่ได้บุกใหม
2: ่เร็ว
3: สามสี่
0: ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
3: สี่ห้าสองทีเลยลูก
0: ใช้ได้พ่อช่วยหน่อย
3: สี่ห้าสองทีเลยลูกเสร็จแล้ว
0: เอาเร็วกดกดรหัสเล็กปุ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็ต้านจะได้แล้วนะฮะได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าๆไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
5: เสร็จแล้วครับ
0: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ
3: เป็นแท็บเล็ต
0: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
3: ก็มีคร
0: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
3: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
0: อ๋อไอที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
3: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
0: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
3: ไม่ได้บอก
0: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
2: ทำกว่าได้ครับ
0: ทำจนกว่าจะได้
2: ว้าว
0: คือไอเหลี่ยมนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อ่ะ
2: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆมีไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
0: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
3: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
0: แล้วคุณพ่อดูให้น้องเขาดูด้วยไหม
3: ดูด้วยกัน
0: ดูด้วยกันเลยเหรอ
3: คร
0: ับ คุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
3: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูกับเขาด้วย
0: ก็ดูด้วยกันไปเลย
3: ดูด้วยกัน
0: นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
5: ีครับ
0: แท็บเล็ต
5: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์ใช่ครับ
0: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
5: เฉพาะตอนอยู่บ้านเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
0: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
5: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
0: แล้วบอกลูกไหม
5: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
0: เดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เอ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้ง

0: ตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว
1: ้
0: ป่ะ
1: แพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
0: ๆตั้งง่ายๆ
1: ใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
0: ้แต่สุดท้ายทำได
1: ้ครับ
0: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ
2: ่อแอบพ่อมีนิดนึงคะ
0: เป็นหนังหรือเกม
2: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
0: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะแต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To Be The Best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญนะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญนะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To Be The Best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
3: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
0: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
4: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
0: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
4: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
0: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
4: ใช่ครับ
0: ครับผม
4: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรอย่างเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
0: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
4: ใช่ใช่ประมาณนั้น
0: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
2: ชอบครับ
0: หรือเราชอบเลือกเองไหมเองไหม
2: ชอบเหมือนกันนะ
0: อะไรนะ
2: ชอบเหมือนกันครับ
0: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
2: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
0: แนวต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
2: ไม่มีครับ
0: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
2: ครับ
0: แนวสู้ตัวอะไรอย่างงี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่ก็ดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
4: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
0: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
4: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
0: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วอย่างคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
5: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
0: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
5: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
0: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
6: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
0: อะไรฮะ
6: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
0: ครับ บล็อกใช่ไหม
6: ครับ
0: บล็อกไหนต้องพูดสิ
6: บล็อก
0: บล็อกพี่ขอโทษที่พี่ออกสำเนียงพลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้ที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
5: คำนวณตัวเลข
0: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
6: ครับ
0: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแควนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABC แม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
3: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่าแฟลปปี้เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
0: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมมีหวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทามาโกจิทันมั้ยครับพอใจ
1: ทันอยู่ฮะ
0: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
1: ได้เล่นนิดนึง
0: ได้เล่นนิดนึง
1: ตัวไดโนเสาร์อะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้โหดีใจ
0: โอ้ก็ใครเคียงกับธรรมก็จินะฮะเอาแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
7: มีครับ
0: มีเหรอครับเอาตัวอะไร
7: โกคูครับ
0: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
7: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
0: ครับ
7: มันมีแบบนี้
0: ไหนๆลองทำท่าสิหนึ่งสองสามเฮ้ยฉายไปชี้พอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะ อันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดักคอนบอลปะ
1: น่าจะใช่
0: น่าจะใช่นะแต่เขาเรียกไม่เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ปะ
0: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
7: ใช
0: ่
7: ฮะ
0: ใช่ด้วยนะครับโอ้โหมาฝั่งนี้ฮะคุณพ่อบี
5: คุ
0: ณพ่อของผมทำมาก็จีทันไหม
5: ทันครับ
0: ทันนะแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
5: ได้เล่น
0: โอ้โหยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันวันไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
5: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่เล่นในตัวไอ้ธรรมกอสนี่แหละครับ
0: ธรรมกอสเนี่ยนะฮะ
5: มันมีหลายเวอร์ชั่นช่วงนั้น
0: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
8: ซอมบี้ครับ
0: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอ้ตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอ้นี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้นะถ้าสมัยผมอย่างนี้มันจะไงนะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
5: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
0: เกมอะไรนะฮะ
8: Minecraft ครับ
0: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
8: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
0: เหรอก็อยากเล่นตาม

0: ติดไหม
1: ติดครับ
0: ติดเล่นน้ำจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละหนึ่งทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม to be the best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องแต่ต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะ
2: เป
0: ิดแล้วเปิดยาง
2: ถอยไปลูก
0: ถอยไปนะฮะครับ
2: กดปุ่มโฮมลูก
0: ปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมา
2: ไหนบ้างเห็นอะไรบ้างดีไปพ
0: ่อตัวอะไร
1: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
0: นกสีเหลือง
2: ครับแล้ว
0: ต่อไป
2: เลยครับ
1: อุปสรรคเป็นท่ออ
0: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
3: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดตั้งค่าพื้นเป็นจุดกำหนดผู้เล่นเป็นจุดและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ3ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
1: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
0: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
2: อะไรครับ
0: ต่อไป
2: พื้นเป็นไง
1: พื้นปกติ
0: พื้นปกติ
2: สีอะไร
1: สีเขียว
0: มาแล้ว อันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
1: ้โถ
0: พ่อด้วย
1: โถพ่อจี
0: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมหรือว่าได้ไหม
2: ได้แล้ว
0: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
2: เป็นเหมือนยานอวกาศนะลูก
0: เหมือนยานอวกาศอันไหน
1: เหมือนยานอวกาศ
0: ไหนอึ๊บเอาเน
2: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
0: ฉากม่วง
1: ตัวฉาก
0: ฉากม่วงฉากม่วงได้ไหม
2: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
1: อ๋อแล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์
0: ได้ไหมได้แล้วไง
2: พื้นด้วย
1: เป็นอะไรครับ
2: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะลูก
0: ม่วง
1: แนว
0: แล้วก็อะไรต่อครับ
2: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
0: เอาท่อม่วง
1: ใช่สกายไฟไหม
2: เออ
0: เฮ้ยเฉียบขาด
2: สายไฟ
0: แอคเลย
2: มาเล่นเลยลูก
0: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
2: เล่นเลย
0: ก็แก้เขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
2: เอาใหม่
0: 0ต่อไปเอาใหม่
2: ได้3
0: เล่นได้เด้งแหมอุปสรรคคือ
1: 1
0: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
2: แก้กระพือปีกหน่อยไหมลูก
1: 1ไม่ต้อง
2: ไปเร็ว
0: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
1: 1
0: จะ4นะ

0: แล้วฮะ
1: แก้ก็คือกี่เมตร
0: อุปสรรคอะไรฮะยังเล่นเกมอยู่นะอาจจะไม่ถนัดเกมนี
1: ้ได
0: ้ได้ไหมเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
2: สอง
0: เฉียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
2: ย
0: ังใกล้เวลาแล้วฮะ
2: สาม
0: เด้อเอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
2: อุปสรรค
0: หมดเวลาครับ
1: ไม่เป็นไรโอเค
0: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในนะฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะฮะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
2: ์สู้ครับ
0: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มากดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
2: เป็น
0: อะไรครับบอกเลย
2: ท่อเป็นสีเขียว
3: ท่อเป็นสีเขียว
2: ท้องฟ้ามืด
0: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
2: ตา
0: เป็นอะไร
2: สีเหลืองตัวสีเหลือง
0: ตัวสีเหลือง
3: ตาเป็นสีเหลือง
0: อืม
3: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
2: เป็นนกครับ
3: เป็นนกนะโอเค
0: นี่แน่
3: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
2: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
0: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะเอ้ยชิบเฮ้ยเซียนนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะฮะ
4: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
0: เยี่ยมครับ
4: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
0: ยานอวกาศอะไรต่อ
4: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: เฮ้ยคล่องว่ะ
4: โอเค
0: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
4: โอเค
0: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
4: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
3: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
2: เป็นมีปลาครับ
0: ปลาแล้ว
3: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
2: เป็นทะเลครับแล้วมีส
3: ิ่
2: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
3: ผู้เล่นเป็นปลา
2: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
0: ครับ
2: สีม่วงบวกสีเทา
0: ครับ
2: เอ้ยสี
0: ดำสีอะไรลูก
2: บวกสีดำ
3: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเฮ้ยเอามาดันที่สี่เนี่ยเอาเวลาไป2นาที
4: พื้นหลังเป็นถ้ำ
0: 3นาทีครับ
4: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
0: ถ้ำ
4: ผู้เล่นเป็นนกครับ
0: ผู้เล่นเป็นนก
4: มีไหมครับ
2: เป็นนก
0: คุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
2: ้นกหรอ
4: นกสีเขียว
0: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
2: นกสีอะไรนะ
4: นกสีเขียวลูก
0: สีเขียวลูก
2: นกสีเขียว
4: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
0: ไม่ใช่นกแล้วครับ
4: ค
0: ุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
4: สิ่งกีดขวางก
0: ็
4: เป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
0: เอาแล้ว
4: พื้นเป็นถ้ำโอเค
0: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่ ครูนี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหมได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้ครับได้แล้วฮะต่อไปฮะ
4: เร็ว
0: เร็วเร็วต่อตอนนี้สาเหลืออีกหนึ่งนาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
2: เป็นอวกาศครับ
0: เป็นอวกาศ
4: จากเป็น

0: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะไม่คิดพ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
1: เป็น
0: ตุ๊กมาแล้วนะ
1: เล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับคุณเล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
0: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
1: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
0: กระป๋องอย่าให้ดู
1: อย่าให้ดูอย่าให้ดูอ่ะสิ่งกีดขวาง
0: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
2: เป็นหินเอ้ยอะไรนะ
0: อะไรเน
2: ี่
0: ยที่ไหนไหนไหนคืออันไหนชี้จิป่องเหรอเขาเรียกป่องปะ
1: เป็นป่องนะป่องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
2: พื้นเป็นหลังคาครับ
1: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าเพราะเมื่อกี้เป็นซานต้า
0: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นแบบ
0: สิบวิครับ
2: เออเป็นแบบ
0: หมดเวลาครับเอาละครับขอสิบปรบมือด้วยนะครับโอ้โหพี่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินอยู่ข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม 2B The Base แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อ B แล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือให้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม 2B The Base นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร
3: ์ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่คุณการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกขอเสียงปรบมือเอาละครับส่วนทีม 2B The Base นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากนะครับ
1: พี่หอยด้วยครับ
0: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างคร
1: ับ สนุกดีครับรู้สึกดีรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
0: ครับ
1: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
0: ครับ
1: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
0: ครับผม
1: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่น่ะมีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได
0: ้นะครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
2: ์สนุกมากมากเลยครับ
0: หรอและได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
2: ก็ได้ได้รางวัล
0: ครับแล้วส่วนดังนั้นเราได้ไหมสหพัน
2: ธ์ได้ไหมครับ
0: ได้ด้วยมาจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากแล้วส่วนพ่อบีฮะวันนี้มาเป็นยังไงบ้างความรู้สึก
5: สนุกมากครับ
0: สนุก
5: ลูกจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
0: ครับ
5: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
0: ครับ
5: นะฮะขอบคุณมากครับ
0: แล้วน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
6: สนุกครับ
0: สนุกครับโอ้ดีไหม
6: กับพ่อมาให้สนุกครับ
0: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับผิดแล้วเราสนุกไหม
6: สนุกครับ
0: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
6: ครับ
0: ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะฮะ คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือ

ว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบนนะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้ง2คนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นงง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะครับปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างนึงหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงวันนี้อันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็งเป็นพักๆมีหรือยัง
1: มีค่ะ
0: ถี่ไหมทุกกี่นาที
1: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เคย
0: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
0: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภาณีคิดว่าจะยังไงดีคะ
1: กลับไปรอดูอาการที่บ้า

แล้วมีอาการมากขึ้นก็อย่าประมาทง่ายค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่2คือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกๆ3นาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุก3นาทีมั้ยถ้าอย่างงั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหม
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ก็เห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องอย่างท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอก็เคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกมันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู่

0: คลอดเอง
1: ค่ะเพราะอะไรคะ
0: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าเพราะเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรอะร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างไม่ได้ผ่าออก
1: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไง
0: ก็เริ่มเจ็บมีอาการปวดมากขึ้น
1: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
0: 3เซนประมาณ3เซน
1: แล้วเขาประมาณการให้เรามั้ยคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงอย่างเงี้ย
0: เขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
1: ค่ะ
0: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะอ่ะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
4: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยและก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ้อยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะ
0: ตัดสินใจค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าค่ะผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้วคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจัง
0: ๆค่ะ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจึ๊กค่ะพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้ม
0: แสดงว่ามาเห็นหน้าชัดตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะ เป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออนุญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วอาการเจ็บแผลล่ะตอนนี้เป็นยังไง
5: บ้างก็ยังเจ็บมีอาการเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี้
5: มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผังผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: ต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ไหว
5: ไหว
4: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
5: ดู
4: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กินน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก
0: ่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหน่อยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วย
2: แล้วสามีมีความรู้สึกยังไงที่เราน้องออกมาแล้ว
3: ด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานและอีกอย่างอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุกเดิน

0: แล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดเราต้องคู่ต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น.ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดี
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางเรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่10มีนาคม2564ค่ะบุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้รับหน้าที่ทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมในการถามคำถามค่ะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะท่านแรกนะคะวันนี้หล่อยืนหนึ่งในรายการเลยค่ะอาจารย์หมอปีแอร์นะคะอาจารย์ในแพทย์ศิระกองไพศาลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่
0: ะ
2: สวัสดีคุณดาวสวัสดีคร
0: ับวันนี้นะคะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของ
1: คนถามอาจารย์รู้ไหมคนถามเรื่องไทรอยด์เยอะส
0: ั
1: ปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องค่าไทรอยด์ต่างๆวันนี้คุณผู้ชมที่มีความสงสัยอยากจะทราบนะคะอาจารย์ปีแอร์มาแล้วถามใจเลย
0: ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์สวยมากเลยนะคะอาจารย์หมอนัทค่ะอาจารย์แพทย์หิววิจิตราเลี้ยงสว่างวงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์หมอนัทนะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ฉุกเฉินเจออาจารย์นัทนะ
0: หายเลย
1: ยิ้มหวานมากนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องราวสุขภาพทั่วไปถามอาจารย์นัทได
0: ้ค่ะช่องทางนี้คุณผู้ชมจะถามทางอาจารย์หมอปีแอร์นะคะแล้วอาจารย์หมอนัดได้นะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมมีน้องๆทีมงานนะคะที่ฝึกปรือในการเขียนมาอย่างดีในการพิมพ์มาอย่างดีค่ะคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้ที่หมายเลข023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญคำถามที่จะถามนั้นขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัทหน่อยค่ะข้อมูลนะคะอย่างน้อยที่สุดคุณผู้ชมค่ะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยาไหมนะคะอาการของโรคนะคะถ้าเล่าได้ละเอียดเนี่ยอันนี้จะดีมากๆนะคะเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมถามคำถามมาอาจารย์จะได้มีข้อมูลเพียงพอในการให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถามคำถามได้และถามมามีคำตอบรอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะระหว่างรอคำถามมาเลยเรื่องของไทรอยด์เพราะว่านี้อาจารย์ปีแอร์มาแล้ว
2: ค
1: ุณประกรณ์ฝากคำถามเอาไว้นะคะเป็นคำถามเก็บตกคุณประกรณ์อายุ34ปีค่ะน้ำหนัก78ส่วนสูง172เซนติเมตรบอกข้อมูลมาครบถ้วนเลยคำถามอย่างนี้อาจารย์ขาคุณประกรณ์บอกว่าการกลืนแร่จนทำให้ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติหรือขาดฮอร์โมนไทรอยด์ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่กินฮอร์โมนไทรอยด์เสริมเข้าไปจะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างคะอาจารย์
2: ครับปกติเนี่ยเราไม่แนะนำเลยเนา
1: ะ
2: แก้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่อันดับแรกคือเราจะให้แนะนำให้เกินแร่ในคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษก็คือไทรอยด์ทำงานเยอะเกินไปการแร่การเกินแร่ก็เหมือนกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆทำลายไทรอยด์ไปจนสุดท้ายเนี่ยไทรอยด์อาจจะหายไปเลยก็คือตัวเซลล์มันไม่สามารถทำงานได้เลยร่างกายก็จะไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์เลยนะครับอีกกรณีนึงก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งไทรอยด์นะบางทีรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วคุณหมอก็อาจจะให้กลืนแร่เหมือนกันเพื่อไปฆ่าเซลล์ไทรอยด
1: ์
2: ที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดร่างกายไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์เลยเนี่ยครับอยู่ไม่ได้อันตราย
0: มันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายบ้างคะซันปีแอร์สมมติว่ากรณีที่โอ้ยกลืนแร่จนแบบมันไปทำลายไทรอยด์หมดเลยเนี่ยนะคะ
2: ฮอร์โมนไทรอยด์เป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนาะเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเผาผลาญทำให้ร่างกายแล้วก็อวัยวะต่างๆนะครับงานอย่างปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำเนี่ยทุกๆอย่างมันก็จะชะลอการทำงานไปเนาะเผาผลาญน้อยลงอาการที่คนไข้จะมีก็คือเป็นอาการเหนื่อยง่ายเนาะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงบางคนบอกผมไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนทั้งวันนะครับน้ำหนักขึ้นกินน้อยแต่น้ำหนักก็ขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรเผาผลาญนะครับแต่ที่เรากังวลก็คืออ่ะส่งผลต่อโรคหัวใจเนา
1: ะ
2: ห
1: ั
2: วใจทำงานไม่ดีนะครับบางคนมีน้ำท่วมปอดน้ำในช่องท้องนะครับสมองก็ทำงานไม่ดีสั่งการไม่ดีตับเติบทำงานไม่ดีจะเห็นว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันส่งผลต่อทั้งร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินแร่จะต้องมีการตรวจติดตามหลังจากกินแร่ว่ามีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำหรือเปล่าถ้าต่ำก็ต้องกินฮอร์โมนเสริมครับ
1: ดังนั้นไม่ควรที่จะหยุดยา
2: ไม่ควรครับ
1: ค่ะอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญต
2: ่
1: อร่างกายและถ้าทานยาไปตลอดชีวิต
2: ตลอดชีวิตครับคุณดาว
1: ไหมคะอาจารย
2: ์ไม่มีผลครับเพราะว่าฮอร์โมนที่เราให้เนี่ยเป็นฮอร์โมนเหมือนคล้ายๆธรรมชาติเหมือนฮอร์โมนที่ร่างกายเราสร้างเลยเนาะเราก็จะปรับคุณหมอก็จะปรับให้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับถ้าเกิดไม่กินเนาะแล้วก็ฮอร์โมนต่ำมากๆอันตรายถึงชีวิตเสียชีวิตได้ครับ
1: ต้องรับประทานและอาจารย์ก็บอกแล้วว่าฮอร์โมนนี้ใกล้เคียงกับฮอร์โมนธรรมชาติ
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของแบบตกค้างหรือมีผลเอฟเฟกต์อะไรไม่ค่อยมี
2: ไม่ครับ
1: สำหรับ
2: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมก็เคลียร์เรื่องนี้ไปค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมชมทางแฟนเพจมาไกลจากหลายที่นะคะไกลสุดวันนี้จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
1: สวัสดี ีนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณขาจาก Winter 2นะคะค่ะแล้วก็มีคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่ารักษาอย่างไรคะอายุ49หนัก47สูง150ค่ะ
1: ถุงน้ำที่เข่า
3: คือสำหรับถุงน้ำที่เข่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูก่อนว่าตัวถุงน้ำเนี่ยคือมันเป็นแบบมากขึ้นเรื่อยๆไหมแบบใหญ่ขึ้นหรือว่าม
0: ันจะอยู่ตรงไหนอาจารย์นัดขั้นแรกก่อน
1: หัวเข่าไหมคะจะหรือว่า
0: ข้างในหรือข้างนอก
3: ต้องถาม
0: คุณปุ้ยนะ
3: คุณปุ้ยว่าตัวของถุงน้ำเนี่ยอยู่บริเวณไหน
0: มันจะปูดออกมาไหมคะหรือบางทีก็ไม่ปูดหรือยังไงคะ
2: จริงๆอาจจะปูดได้เหมือนกันส่วนใหญ่จะเจอถุงน้ำที่บริเวณที่เรามีการลงน้ำหนักอะค่ะร่างกายมันมีกลไกในการสำรองซัพพอร์ตไม่ให้น้ำหนักมันเกิดเสียสีก็จะเกิดการสร้างถุงน้ำขึ้น
1: เหมือนเป็นกันชน
2: ใช่ครับเหมือนเป็นกันชนซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยไว้แล้วก็ในบางคนอาจจะติดเชื้ออักเสบได้ก็แล้วแต่ว่าไม่มีปัญหาหรือเปล่าครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถุงน้ำที่เข่าถ้ารักษากระบวนการรักษาต้องรักษาอะไรบ้าง
1: รักษายังไง
3: คือตัวถุงน้ำที่เข่าเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าเป็นจากอะไรอะค่ะแล้วก็ถ้ามีการแบบอักเสบติดเชื้ออย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องให้ยาฆ่าเชื้อค่ะแล้วถ้าเกิดแบบเริ่มมีไข้ละหรือว่ามันติดเชื้อรุนแรงเข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือด
0: ค่ะ
3: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการติดเชื้อก็ดูก่อนว่าถุงน้ำเนี่ยที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการแบบไปเสียสีหรือไปอะไรหรือเปล่านะคะคือถ้ามันเกิดขึ้นจากการเสียสีเนี่ยบางทีถ้าเราพักหรืออะไรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองอย
0: ่
3: าไปแบบไปเจาะน้ำหรืออะไรเพราะว่ามันจะเพิ่มการติดเชื้อเข้าไปด้านใน
1: คืออาจารย์บอกว่าหาสาเหตุก่อนถ้าเกิดสาเหตุเหมือนที่อาจารย์บอกคือใช้งานหนักไปเสียดสีเกินไปก็พักกิจกรรมมันอาจจะดีขึ้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะหรือทำอะไรกับเขา
3: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่นาน

0: มากแล้วแบบไม่หายสักทีอันเนี้ยก็น่าจะต้องมาหาคุณหมอแล้วเพื่อหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
1: ครับแต่ว่าต้องแยกกันนะว่าเป็นถุงน้ำที่เข่าจริงหรือว่าเป็นน้ำในคอที่มันบวมขึ้นมาอันนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับ
2: อาการมันจะเป็นยังไงต่างกันยังไงคะจำเป็
1: นส่วนใหญ่นั้นไม่ข้อคือข้อมันก็จะบวมรู้สึกข้อมันจะบวม
2: ๆ
1: ใช่ตึงๆมันเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในเลยครับบางทีอาจจะขยับเข่าแล้วรู้สึกลำบาก
2: ไม่สุด
1: ใช่ถ้าถุงน้ำที่เข่าอาจเป็นถุงน้ำมันก็จะอยู่ตื้นกว่ามันไม่ลึกเข้าไปในคออันนั้นก็จะคนละเรื่องกันเลยต้องเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วแยกกัน
2: ย
1: ุ
2: บเองได้มั้ยคะอาจารย
1: ์ครับจริงๆก็สามารถยุบหมายถึงถุงน้ำเนา
2: ะ
1: ถุงน้ำอันที่ก็ยุบเองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงการเสียสีครับ
2: นี่กำลังนั่งนึกถึงตัวเองว่าเคยแบบอยู่ๆเข่าบวมขึ้นมาเพราะว่าไปวิ่งแบ
1: บ
2: แรงมาก
0: จะอักเสบ
1: ไม่แล้วน่าจะอักเสบ
2: ใช่แล้วกินเวลาแบบยาวนานมากแล้วมันก็ค่อยๆนานย
1: ุ
2: บประมาณนั้นนะ
1: ร่างกายเราฉลาดคุณพวก
2: เราร่างกายฉลาดจริงค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอปีแอร์นะคะแล้วก็อาจารย์หมอนัทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถามมานะคะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ถามได้ที่023547105หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะก็ถามได้ค่ะไปที่คำถามจากคุณแจนนะคะบอกว่าเป็นคนที่เลือดหยุดไหลยากมากมีวิธีห้ามเลือดยังไงให้เลือดหยุดไหลได้ง่ายๆบ้างไหมคะอายุ23ปีหนัก51สูง167
0: เรื่องเลือดต้องอาจารย์นัทก็คือว่าเลือดออกนะคะก็คืออย่างแรกคือเราดูก่อนว่าเลือดที่ออกเนี้ยเป็นเลือดแบบไหนก็คือปกติแล้วเวลาเลือดที่ออกค่ะมันอาจจะออกจากหนึ่งก็คือเป็นแบบเส้นเลือดแดงใช่ไหมคะอันนี้คือว่าเราอาจจะแบบเป็นแผลที่แบบหกล้มหรือว่าเป็นแผลโดนสิ่งของ
2: ม
0: ีดบาดกระแทกแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอเส้นเลือดแดงของเราก็จะทำให้มีเลือดแดงออกมาเยอะก็คือพุ่งเวลาที่เส้นเลือดแดงฉีกขาดเนี่ยค่ะเลือดมันจะออกมาค่อนข้างเยอะเร็วแรง
2: คือมันปั๊มจากหัวใจมาแล้วก็
0: ใช่มันก็จะออกมาเป็นแบบเพลสไทล์หรือว่าเป็นจังหวะออกมาเลย
2: แล้วก็
0: ออกมาเยอะมาก
2: จังหวะเดียวกับที่หัวใจเราเต้นแล้วก็ปั๊ม
0: ใช่ค่ะแล้วก็หรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเกิดจากการเส้นเลือดดำใช่ไหมคะฉีกขาดพวกนี้ก็จะเป็นแบบเลือดออกมาเรื่อยๆเอื่อย
2: ๆสีมันต่างกันไหมคะจันนัทถ้าเป็นเลือดดำกับเลือดแดง
0: สามารถดูได้ค่ะคือถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำเนี่ยก็คือจะเป็นสีคล้ำๆหน่
2: อ
0: ยแต่ถ้าโดนเส้นเลือดแดงเนี่ยก็เป็นแบบสีเลือดแบบ
2: สด
0: แดงสดเลยนะคะ
2: แล้วจะไหลเอื่อยๆถ้าเป็นเส้นเลือดดำเพราะว่าเขาไม่ได้ปั๊มออกมา
0: ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดโดนเส้นเลือดดำที่ใหญ่มากก็อาจจะออกมาแบบทะลักได้เหมือนกันแต่เราก็อย่างนึงก็คือสุดท้ายคือโดนพวกเส้นเลือดฝอยเล็กๆ
2: ค
0: ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเลือดออกเนี่ยอย่างแรกก็คือที่คนไข้ถามถูกแล้วว่าต้องรีบหยุดเลือดก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะโดนเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำหรือว่าเส้นเลือดฝอยเองก็ตาม
2: ต้องหยุด
0: ถ้าแบบปล่อยให้เลือดไหลออกไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็คนไข้สามารถแบบเสียชีวิตได้อยู่แล้วนะคะการหย
2: ุ
0: ดเลือดที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเริ่มต้นด้วยการกดเลือดนะคะการกดหยุดเนี่ยอาจจะกดได้ด้วยมือ
2: กดที่แผลใช่ไหมอาจารย
0: ์นะคะ
2: ค
0: ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราควรที่จะกดลงไปที่ตัวแผลโดยตรง
2: ต้องล้างก่อนไหมต้องมือเราต้องสะอาดด้วยเนาะอาจารย์อย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่มือเราต้องควรที่จะสะอาดนะคะอันนี้คือเฉพาะตัวเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะเอามือเราเนี่ยไปสัมผัสเขาโดยตรงอาจจะต้องหาผ้าสะอาดหรือว่าเป็นผ้าก๊อซนะคะเข้าไปกดนะคะตรงบริเวณที่รอยแผลนั้นเลยหรือว่าตำแหน่งที่เลือดออกมาที่สุดนะคะก็หยุดเลือดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดยังกดไปแล้วปรากฏว่าเลือดมัน
2: ยังออก
0: มากอยู่นะคะซึ่งเราก็จะดูโดยที่แบบมีเลือดซึมออกมาจากตำแหน่งที่เรากดจากตำแหน่งที่กอดที่เรากดอะค่ะ
2: อย่างเอาผ้าก๊อซสักพักแดงหมดเลย
0: ใช่แดงหมดเลยแดงช่วงอันเนี้ยก็คือว่ากดแล้วไม่อยู่แล้ว
2: อ
0: ันนี้ต้องหาอะไรมาพันเพิ่มนะคะเช่นแบบใช้ลาติกแบนเดตหรือว่าเป็นผ้าพัน
2: ที่เราแบบพันขา
0: ใช่ที่เขาพันแขนพันขา
2: ค่ะ
0: ใช่หรือว่าอาจจะใช้เป็นผ้าสะอาดก็ได
2: ้เอ
0: ามาพันเพิ่ม
2: ก็คือผ้าสะอาด
0: ใช่ค่ะเอามาพันเพิ่มเสร็จถ้ายังไม่อยู่อีกอันนี้ก็อาจจะต้องเอาสายอะไรมารัดที่บริเวณของตำแหน่งของเหนือต่อบริเวณที่เลือดออกนะคะประมาณ 5-10 เซนหรือว่า1ฝ่ามือก็ได้นะคะเหนือต่อบริเวณนั้นแล้วก็รัดไว้ก่อนเพื่อหยุดเลือดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
2: เพื่อให้เลือดหยุด
0: เพื่อที่จะให้
2: ทำแผล
0: แล้วก็ทำการหยุดเลือดนั้นนะคะ
1: ครับขออนุญาตเสริมจันนัทนิดนึงต้องถามคนไข้ดูว่าที่บอกว่าเลือดออกง่ายเนี่ยเป็นยังไงเนา
2: ะ
1: อย่างเช่นบางคนแบบช้ำง่ายโดนกระทักกระทั่ง
2: ช้ำๆที่พวกเป็นคนช้ำง่ายเหมือนก
1: ัน ใช่ครับซึ่งมันก็จะมีบางภาวะบางโรคที่แบบว่าช้ำง่ายจริงๆก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติม
2: ว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ใช่ครับดูง่ายๆคือว่ามันจะแยกเป็น2 อย่างอันนึงก็คือ

0: ถ้าเกิดมีความผิดปกติที่เกล็ดเลือดเนี่ยก็จะมาด้วยช้ำง่ายๆ อย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าสารที่ลิ่มเลือดเราทำงานไม่ได้เลยคือเราไม่สามารถสร้างลิ่มเลือดได้เนี่ยลิ่มเลือดมันเป็นอะไรที่สำคัญในการอุดไม่ให้เลือดมันออกเนาะคนพวกนี้ก็จะมีอาการแบบมีก้อนเลือดใหญ่ๆบางทีโดนกระทบอะไรนิดหน่อยแบบหูเป็นก้อนช้ำๆช้ำใหญ่ๆเลยหรือไม่ก็มีเลือดออกในข้ออันนั้นคือจะเป็นอันตรายซึ่งอันนั้นคือต้องมารับการตรวจเพิ่มเติมแล้วมันก็จะมีการรักษาเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับมาลองดูครับอย่างเช่นง่ายๆเลยโดนกระทบกระแทกอะไรมันจ้ำบ่อยหรือแบบเป็นช้ำบ่อยหรือเปล่าไปทำฟันอย่างเงี้ยปกติเราไม่กี่ชั่วโมงต้องหยุดละเอ้ยหูเลือดออกไป 2-3 วันไหมอันนั้นก็ต้องมาตรวจเพิ่มเติมแล้วว่ามีความ
1: ผิดปกติของเกล็ดเลือด
0: ใช่ครับอันนั้นก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างค่ะ
2: มาเรื่องของท้องอืดกันบ้างหลายๆท่านเนี่ยเป็นกันบ่อยนะคะเรื่องของท้องอืดค่ะคุณนิพาอายุ67ปีน้ำหนัก36ส่วนสูง148บอกว่าท้องอืดเป็นประจำวิธีการแก้ไขก็คือกินยาขมิ้นชันแล้วก็น้ำขิงพอดื่มไปก็หายแต่มันชั่วคราวค่ะจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรและอยากทราบว่าอาการท้องอืดเป็นประจำมันเป็นสัญญาณอันตรายหรือต้องมาพบแพทย์ไหมหรือว่าต้องสอถึงโรคอะไรไหมคะอาจารย
0: ์ก็จริงๆจะนั้นมีอะไรเสริมไหมครับ
3: อ๋อก็คือจริงๆเนี่ยเรื่องท้องอืดนะคะจริงๆที่เราพบบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือภาวะของแบบเป็นโรคกระเพาะ
2: ค่ะ
3: หรือว่าเป็นแบบเป็นอาหารไม่ย่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นบ่อยๆมากๆเนี่ยหรือว่ากินยาไปแล้วเนี่ยมันไม่หายสักทีตามปกติแล้วน่าจะต้องมาตรวจกับคุณหมอที่ทางเดินอาหารนะคะเพื่อจะแบบส่องกล้องลงไปดูเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีเชื้อที่อยู่ด้านในของกระเพาะค่ะเป็นแบบเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดเกิดขึ้นได้ก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดส่องกล้องแล้วเป็นจากเชื้อพวกนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบกินยาฆ่าเชื้อนะคะจนกว่าเชื้อนี้จะหายไปอาการท้องอืดคนไข้ก็จะหายหรือในบางทีเนี่ยท้องอืดเนี่ยมันอาจจะเป็นจากอย่างอื่นก็ได้นะคะที่เป็นอวัยวะส่วนบนของช่องท้องส่วนบนนะคะเช่นตัวของถุงน้ำดีนะคะอาจจะมีตัวนิ่วอยู่นะคะหรือว่ามีถุงน้ำดีมีการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการแบบท้องอืดแน่นท้องปวดท้องช่วงส่วนด้านบนได้นะคะก็ยังไงก็ตามถ้าเกิดแบบทำการรักษาโดยเบื้องต้นกินยาแล้วไม่หายเป็นบ่อยมากจริงก็แนะนำให้มาพบคุณหมอนะคะ
2: แผนกทางเดินอาหารอาจารย์ปีแอร์เสริมไหม
0: ครับจริงๆแล้วผมมีคนไข้หลายคนเลยนะที่กินขมิ้นชันแล้วก็น้ำขิงแล้วก็รู้สึกมันระบายดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่อย่างที่อาจารย์นัทบอกเลยผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยคืออาการท้องอืดมันก็มีสาเหตุหลายอย่างมากเลยสมมติถ้าเกิดเป็นในเรื่องของกรดเยอะอะไรเงี้ยครับการกินพวกของร้อนๆน้ำขิงเข้าไปบางทีมันยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่เนาะแล้วก็เราลองมันตั้งนานแล้วมันยังไม่หายสักทีแสดงว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องในการรักษาเข้ามาตรวจดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่เราจะได้รักษาได้อย่างถูกวิธีครับ
2: นะเพราะท้องอืดก็เป็นสัญญาณของหลายๆอย่างได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดให้ความมั่นใจแล้วก็หายแน่นอนมาหาสาเหตุจริงๆจะดีกว่า
1: ค่ะวันนี้มีคนทักทายอาจารย์ทั้งสองท่านเยอะมากนะคะคุณสุธีรพจน์นะคะฝากสวัสดีอาจารย์ด้วยคุณสุวัฒน์บอกว่าติดตามชมประจำครับนะคะบอกว่าผมมีฉายาว่าเปี๊ยกปักเกร็ดนะคะ
0: สวัสดีคร
1: ับ แล้วมีคุณกมลธรด้วยนะคะมีคุณกนกวรรณด้วยนะคะส่วนคำถามที่ถามมาค่ะไปต่อกันที่คุณสมศรีนะคะคุณสมศรีบอกว่าเป็นมะเร็งไทรอยมีโอกาสหายหรือเปล่าคะอายุ65ปีนะคะน้ำหนัก46ส่วนสูง155เป็นมาแล้ว15ปีตอนนี้กินฮอร์โมนอยู่เป็นประจำเลยค่ะ
0: ครับโอเคถ้าฟังดูแล้วเนี่ยถ้าถามตอบคำถามแรกก่อนว่าเป็นมะเร็งไทรอยมีโอกาสหายไหมถ้าฟังแล้วเป็นมา15ปีกินยาแล้วเนี่ยผมว่าหายแล้วตอนนี้น่าจะหายแล้ว
1: ไม่ถือว่าถ้าไม่หายเนี่ยจะต้องมีอะไร
0: ใช่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละ
2: 15ปีแล้ว
0: ใช่คือมะเร็งไทรอยด์เนี่ยครับเป็นมะเร็งที่ถือว่ามีการพยากรณ์ของโรคค่อนข้างดีมากๆเลยด้วยซ้ำไปเนาะแต่จริงๆมะเร็งไทรอยด์มันก็แยกเป็นอีกหลายประเภทนะแต่ประเภทที่เจอได้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ผมจะบอกคนไข้เสมอเวลาผมวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์จะบอกว่าคือถ้าเกิดจะมาให้ผมต้องเลือกเป็นมะเร็งสักอย่างนึงคือไม่บีบบังคับว่าฉันต้องเป็นเนี่ยจะเลือกเป็นมะเร็งไทรอยด์
1: เพราะอะไร
0: เพราะมันเบาสุด
2: อาการไม่ค่อยรุนแรง
0: เพราะมันรักษาง่ายสุดแต่ผมเข้าใจนะมันคือมะเร็งแหละมันก็ยังเป็นมะเร็งอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกมันก็มีรายละเอียดออกไปนะว่ามะเร็งไทรอยด์มันก็มีหลายแบบนะครับโดยส่วนใหญ่การรักษามะเร็งไทรอยด์คือผ่าตัดเนาะครับแล้วคุณหมออาจจะพิจารณาให้กลืนแร
2: ่เหมือนที่บอกเมื่อกี้
0: ใช่ครับก็ผ่าตัดกลืนแร่ถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้บอกว่าต้องกลืนแร่ซ้ำ หรือว่ามีการตรวจเลือดดูค่ามะเร็งไทรอยด์มันค่อนข้างต่ำทุกๆปีเนาะอันนั้นก็แสดงว่ามะเร็งมันไม่กลับมาแล้ว คือผมว่าตอนนี้น่าจะหายแล้วแหละแต่อย่างน้อยเมื่อมีประวัติว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์คุณหมอก็ต้องตรวจติดตามไปเรื่อย ๆ เพื่อ

0: ันอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได
1: ้แต่ตอนนี้จะห
0: ายใช่ครับเพราะเราผ่าตัดไปแล้วเรากลืนแร่ไปแล้วตอนนี้เราไม่มีไทรอยด์แล้วต้องกินฮอร์โมนตลอดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหายจากฮอร์โมนต่ำไหมไม่หาย
1: แต่ต้องทานฮอร์โมน
0: ต้องกินฮอร์โมนทดแทนไปเรื่อยเรื่อย
2: นั่นหมายความว่าต้องตลอดชีวิตไหมคะ
0: ตลอดชีวิตครับ
2: แล้วมันจะมีผลอะไรต่อตับไตในร่างกายไหมแหละอาจจะกลัวตรงนี้คุณสมศรีอาจจะเกรงกังวลตรงนี
0: ้ไม่มีเลย
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไง
0: ใช่เหมือนกันเลย
1: ธรรมชาติมากๆ
0: เหมือนกันเลยการกินฮอร์โมนที่เสริมเข้าไปคือฮอร์โมนธรรมชาติมันคือเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นกินเข้าไปเพื่อทดแทนสิ่งที่เราไม่มี
1: ครับดีกว่าไม่กินเพราะไม่กินอันตรายมาก
0: ใช่ครับถ้าไม่กินเนี่ยอันตรายในชีวิต
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณณัฐริกาบ้างนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงอายุ60สูง158น้ำหนัก44ไม่มีประวัติแพ้ยานะคะขับรถยนต์ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็ปวดตรงแก้มก้นข้างขวาลามไปขาด้านล่าด้านหลังถึงข้อพับเข่านะคะแล้วก็ชาไปที่น่องปวดและชามากเป็นเพราะอะไรคะเป็นมา2ครั้งนานๆจะขับรถไกลค่ะจะดูแลตนเองอย่างไรดี30กิโลเมตร
1: ขาด้านไหนนะ
2: ขาดเลยนะคะขาด้านหลังถึงข้อพับ
1: ขวาหรือซ้ายนะคะ
2: ขวาข้างขวา
1: แสดงว่าเป็นข้างที่เหยียบคันเร่งเหยียบ
2: คือเริ่มปวดตรงแก้มก่อนแก้มก้นแก้มก้นปวดแก้มก้นข้างขวาแล้วลามไปขาด้านหลังจนถึงข้อพับข้างเดียวเนี่ยข้างขวาน่าจะเป็นข้างที่เรา
1: ใช้งานเวลาเ
3: ออใช้ใช
0: ้แบบ
3: ข
0: าเหยียบตลอดเวลา
3: ใช่ใช่อย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างลักษณะของคุณณัฐริกาเนี่ยเป็นแบบปวดแก้มก้นที่เราไปน่องด้านหลังกับขาแล้วก็มีการชาร่วมด้วยเนี่ยจริงๆพวกนี้เนี่ยเป็นอาการที่เจอบ่อยมากแล้วก็จริงๆเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเป็นภาวะของมีกระดูกสันหลังนะคะมีการเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะก็มันจะไปเหมือนกดทับยาเยื่อของเส้นประสาทก็จะทำให้เวลาแบบเรานั่งไปนานๆหรือว่าบางท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหรือท่าที่แบบนอนแล้วยกขาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีอาการแบบปวดหลังเล้าไปขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็มีอาการชาหรือว่าอาจจะมีถ้ารุนแรงมากหน่อยก็จะอ่อนแรงร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าก็ดูว่าหรืออาจจะเกิดจากอย่างอื่นก็ได้เช่นแบบพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบนะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสัมพันธ์กับท่าทางของเราบางท่าเช่นแบบเราทำท่านี้แล้วเราปวดนะคะแต่ว่าใช่แบบยืดอย่างนี้เราจะปวดกดท่านี้เราจะปวดแต่ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วทำท่าอื่นเราหายขึ้นเลยหรือว่าดีขึ้นเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อค่ะซึ่งพวกนี้จะต้องใช้การพักแล้วก็หยุดทำกิจกรรมที่เราปวดท่านั้นๆ นะคะแล้วก็กินยาอาจจะกินยาแก้ปวดแก้เสพในคนที่ไม่มีโรคปัญหาโรคไตอะไรก็จะดีขึ้นได้เองนะคะ
2: แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นทุกวันเป็นเฉพาะเวลาที่ขับรถแล้วนั้นๆ
3: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดตัวของคุณนันทการเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบช่วงนี้เป็นบ่อยมากขึ้นมากๆเลยแล้วแบบกินยาหรือว่าเปลี่ยนท่าแล้วก็ยังไม่หายอันนี้ก็จะแนะนำให้มาเอ็กซเรย์ของบริเวณของกระดูกสันหลังนะคะเพื่อดูว่าม
2: ี
3: กระดูกสันหลังเสื่อมหรือว่ากดทับเส้นประสาทอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมอย
2: ่
3: างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
2: มีคุณสมศรีนะคะให้ข้อมูลอาจารย์ปีแอร์เพิ่มเติมมาบอกว่าเคยกลืนแร่ 4-5 ครั้งนะคะบอกว่าผลเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีเลยค่ะมันจะมีโอกาสลามนะคะไปที่ส่วนอื่นไหมคะ
0: ครับถ้าเกิดว่ากลืนแร่ไป 4-5 ครั้งแล้วติดตามผลเลือดยังไม่ต่ำเนี่ยก็จะต้องติดตามไปเรื่อยๆครับผมต้องก็คือมันก็จะมีวิธีการดูว่าเฮ้ยระดับไหนที่เราจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่ากินยาไปเรื่อยๆคุณหมออาจจะดูแล้วแหละประเมินแล้วแหละว่าเอ้ยระดับนี้มันยังไม่ถึงขั้นที่ต้องทำอะไรนะครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะตรวจเลือดปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแล้วก็ทำอัลตราซาวด์ดูว่ามันมีอะไรกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอัลตราซาวด์ไม่มีอะไรผลเลือดคงที่ไม่ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันมีสัญญาณเช่นเอาถ้าเศร้าไปเจออะไรกลับขึ้นมาหรือว่าผลเลือดมันดูกลับขึ้นมาเนี่ยมันคุณหมอก็ต้องมีการรักษาเพิ่มเติม
2: ในขั้นต่อไป
0: ในขั้นต่อไปใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นคุณสมศรีอยู่ใกล้ชิดคุณหมออยู่แล้วสบายใจได้นะคะส่วนคุณสุนีค่ะบอกว่ามีลูกสาวนะคะอายุ14ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลยค่ะกังวลว่าถ้าฉีดวัคซีนโควิดจะแพ้แบบเดียวกันไหมจะรุนแรงหรือเปล่าดูข่าวและแอบกังวลนะคะอันนี้แอบกังวล
1: เด็กน่าจะเป็นกลุ่มหลัง ที่จะได้ฉีดสำหรับโควิด
0: แต่จริงๆจริงๆไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่น่าเกี่ยวคือเท่าที่ผมศึกษาผมอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อน้องนัทอาจจะเสริมผมก็ได้ตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่บางทีมันจะมีส่วนผสมของไข่ซึ่งอาจจะแพ้ได
2: ้
0: ใช่ครับแต่ว่าตัวโควิดเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับไข่เลยครับก็อาจจะไม่เหมือนกัน
2: การแพ้วัคซีนแต่ละชนิดอาการมันต่างกันไหมคะอาจารย์น่าจะต่างไหมคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนมันสามารถที่จะมีอาการไข้ต่ำๆได
1: ้บวม
0: บวมได้อันนั้นเป็นได้ปกติอยู่แล้วเนาะแต่วัคซีนแต่ละชนิดก็จะมีส่วนผสมอะไรที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นที่บอกว่าเส้นเข้าใหญ่มีเรื่องผสมของไข่นะครับคนที่แพ้ไข่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดฉีดปุ๊บก็จะมีอาการแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นกว่าคนอื่นทั่วไปเพราะที่ผมทราบคือโควิดไม่ได้มีตัวอะไรเกี่ยวกับไข่เนาะถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันฉีดไข้หวัดใหญ่แพ้แล้วเดี๋ยวฉันจะมาแพ้วัคซีนโควิดไม่เหมือนกันคนละอย่างกันครับ
3: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ปีแอร์นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตอนที่ไปฉีดวัคซีนอะไรก็ตามอะค่ะคือถ้าเกิดน้องมีอาการแพ้ในวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือให้แจ้งกับคุณหมอหรือว่าสถานที่ที่เราไปฉีดเลยว่าน้องแพ้ตัวนี้นะแล้วก็มีอาการเป็นอย่างนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดูก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรในวัคซีนตัวนี้บ้าง
2: เขาก็จะจดในประวัติ
3: ใช่แล้วก็คืออย่างของน้องเนี่ยก็น่าจะเป็นแพ้ไข่นี่แหละแต่ว่าถ้ามีตัวอื่นที่แพ้ด้วยหรือว่ามีอะไรที่มันอินเตอร์เซ็กกันกับวัคซีนตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการหลีกเลี่ยงหรือว่าไปใช้อีกผลิตภัณฑ์นึงที่มันมีการเอาส่วนผสมนี้ออกไปได้นะคะแล้วก็เพราะว่าเวลาที่เราแพ้สิ่งหนึ่งแล้วอะค่ะเวลาที่เราโดนอีกซ้ำหนึ่งอีกครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แพ้แบบเดิมก็ได้เช่นของเดิมแพ้แล้วแบบผื่นแดงขึ้นแต่ว่ารอบนี้อาจจะแพ้แล้วแบบรุนแรงถึงขั้นช็อกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องระวังไว้แล้วก็ให้แจ้งคุณหมอเจ้าของไข้ทุกรอบหรือว่าคุณหมอที่เราไปพบทุกรอบ
1: เคยแพ้วัคซีนตัวนี้อาจารย์เขาก็จะรู้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วพอครั้งต่อไปจะฉีดตัวนี้เขาจะมาเทียบว่ามีอะไรบ้างนะที่เหมือนกับอันเก่าที่เคยแพ้ถูกไหมอาจารย์ถ้าไหนที่มันซ้ำกันหรืออยู่ในส่วนผสมเดียวกันก็อาจจะหลีกเลี่ยง
3: ใช่
1: อันนี้คือหลักการนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกันเพราะวัคซีนกับ
2: คนละตัว
1: กับไข้หวัดใหญ่คนละตัว
2: แต่รอบนี้โควิดเขาให้อยู่โรงพยาบาลไม่รู้หรืออยู่ที่ฉีดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อจะดูใช่ไหมคะว่าแพ้หรือมากน้อยแค่ไหนแต่เดิมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดปุ๊บกลับมาได้เลยไม่เป็นไรนะคะ
0: เราอาจจะมีประสบการณ์จากไข้หวัดใหญ่มาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าโควิดเรา
1: โรคบักอุบัติ
0: ตัวใหม่ใช่ครับแล้วก็มีรายงานเรื่อยๆน้อยนะน้อยมากว่าเริ่มแพ้รุนแรงนะครับแต่เราก็ต้องให้
1: เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต
0: ์ใช่ครับ
1: หลายคนบอกอุ้ยแพ้รุนแรงตั้ง10กว่าคน20คนแต่เมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่เป็นแบบทั้งหมดที่ฉีดอ่ะก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย
0: แล้วผมก็ถามคุณหมออย่างคุณหมอโรคติดเชื้อเองถ้าคุณหมอวัคซีนเข้ามาก็ฉีดผมเองก็จะฉีดครับ
1: นะคะถ้าท่านฉีดแล้วมาเล่าให้พวกเราฟัง
0: ใช่แล้วรอได้เลย
1: เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกเป็น first เขาเรียกว่า front line กลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนแล้วก็ต้องดูจากอาจารย์นี่แหละ
0: เพราะตอนนี้มีอาจารย์ฟาร์มที่สถาบันจักรีนฤบด
1: ิน
0: ทร์ฉีดแล้ว
2: เป็นไงบ้างคะอาจารย์ได้คุยอย่าง
0: คุยพอผมเพิ่งกลับมาจากรามาบางพลีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองทุกคนโอเคไม่ได้มี reaction อะไรไม่มีปัญหาอะไรคร
2: ับ ไปที่คำถามจากคุณวิชัย
1: มาแล้วไงคะไทยรอดเมื่อวานคุณวิชัยก็ถามมาเรื่องค่าไทรอยด์นะคะวันนี้อาจารย์ไปแอร์มาแล้วถูกคนพอดีเลยค่ะ คุณวิชัยอายุ55ปีน้ำหนัก63ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าตรวจค่าไทรอยด์ TSH ค่ะได้ 5.623 ต้องทานยาอะไรไหมแล้วก็มีตัวกำกับมาคือ FT3 FT4 ปกติอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าด้วยข้อมูลแค่นี้นะครับผมบอกคร่าวๆว่าอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่มันต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นคุณวิชัยมีอาการอะไรหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผลเลือดอย่างเงี้ยครับบ่งบอกว่าค่าไทรอยด์อาจจะต่ำไปนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเนาะตัว 3T4 3T3 เนี่ยครับก็คือฮอร์โมนไทรอยด
1: ์
0: ถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราสูงถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำปกติแสดงว่าฮอร์โมนเราปกติดีเนาะตัว TSH นะครับเป็นตัว H ฮ่องกงเนาะใช่ TSH ตัวเนี้ยมันเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่หลั่งมาจากสมองวิธีการแปลผลคือถ้ามันสูงแสดงว่าฮอร์โมนเราต่ำถ้ามันต่ำแสดงว่าฮอร์โมนเราสูง
1: สลับกัน
0: สลับกันเนาะปกติค่าปกติอยู่ที่ 0.5 ถึง 5ขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเป็นค่าเท่าไหร่นะครับมัน 5.6 นั้นถือว่าขึ้นน้อยมากเลยพอมันสูงก็แสดงว่าฮอร์โมนอาจจะต่ำไปนิดนึง
1: 0.5 ถึง 5คือปกติ
0: ประมาณนั้น
1: ฉะนั้นเกิดมา 0.623
0: นิดเดียวเท่านั้นเองใช่ครับซึ่งโดยปกติถ้าเกิดเห็นค่าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดไม่มีโรคประจำตัวอะไรไม่มีอาการอะไรของภาวะไฮโมนไทรอยด์ต่ำไม่มีที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นรายการในเชื่องช้าน้ำหนักขึ้นอ่อนเพลียนะครับไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าผมคิดว่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ คุยกับคุณหมอว่ามีอาการอะไรหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
1: ค่ะอาจจะต้องตรวจติดตามในปี
0: ใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจเร็วขึ้นนิดนึงเนาะอาจจะแบบ 2-3 เดือนอาจต้องไปตรวจอีกทีนึงครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณวันชัยนะคะคุณวันชัยถามมาทางแฟนเพจ Drama Channel นะคะบอกว่าผมเคยมีความดันสูง150 100ออกกำลังกายโดยการวิ่งแต่ว่าไม่ดีขึ้น

0: ึ้นแต่พอออกกำลังกายแบบฮิตเหรอคะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรค
1: ือ
0: เร็วซะนะบอกว่าความดันปกตินะคะก็คือ110-70ยาไม่ได้กินครับอยากถามคุณหมอว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องความดันได้ใช่ไหมน้ำหนักไม่ลดนะครับแต่ผอมลงคืออาจจะกลายเป็นกล้ามเนื้อนะคะ
2: เป็นการออกกำลังแบบไหนอาจารย์
1: โอเคมันเป็นรูปแบบการออกกำลังกายมันมีโปรแกรมนิดหนึ่งก็คือเป็น high intensity

0: มันไม่ตกใจอยู่แบบวิ่งแล้วปุ๊บแล้วมันหยุดแบบ
1: คือจะบอกเลยว่าเหนื่อยมาก
2: เหนื่อยมากเคยลองแล้วเหนื่อย
1: เคยลองแล้วอาจารย์แทบช็อก
2: ใช่ครับเพราะเขาต้องฟิตระดับ
0: เหมือนเวลาเราวิ่งเนอะเขายังต้องมีสโลว์ดาวน์ค่อยๆคูลดาวน์
2: แต่เขาก็จะมีการสโลว์ดาวน์ครับมีคูลอัพขึ้นมา
1: เขาจะคำนวณแล้วว่ามันจะเป็นเซอร์กิ
2: ตเอาจริงๆถ้าถามว่ามันส่งผลดีต่อความดันไหมการออกกำลังกายทุกอย่างส่งผลดีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้ทำแล้วมันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสามารถทำต่อได้เรื่อยๆเลย
1: ไม่ได้เหนื่อยแบบพวกเรา
2: ใช่ไม่ได้แบบเหมือนพวกเรา
1: ทำแล้วแต่มีปัญหาว่าไปต่อไม่ไหว
2: ครับแล้วมันเห็นอยู่แล้วว่าความดันลงมาดีอันนี้อาจจะแนะนำให้วัดความดันหลายๆช่วงในเวลาของวันด้วยเนาะว่ามันดีจริงหรือเปล่าทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกินยาก็เห็นเป็นคำตอบอยู่แล้วว่ามันโอเคใช่มันเวิร์กสามารถทำได้ครับ
0: อันนี้หมายความว่าคุณวันชัยน่าจะยังไม่เคยไปคือไปหาหมอแต่ว่ามันถือว่าคุณหมออาจจะไม่ได้จ่ายยาให้ไปปรับตัวเองอะไรอย่างเนาะถ้าทำได้แบบนี้ก็ดี
2: ใช่ซึ่งปกติถ้ามาหาผมว่าความดันสูงสิ่งแรกที่เราจะแนะนำก็คือการ
0: ออกกำลังกาย
2: อยู่ดีครับให้เวลาไปอ่ะไปปรับชีวิตประจำวันนะให้กินของให้ดีขึ้นออกกำลังกายนิดนึง150ต่อนาทีสัก 2-3 เดือนดูซิมันดีขึ้นมั้ยถ้าดีขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับ
1: อันนี้คือเบื้องต้นก่อนแต่การออกกำลังกายแบบนี้เหนื่อยจริงแล้วหยุดไม่ได้หยุดก็คือครูบอกว่าห้ามหยุดห้ามนั่งนะคุณต้องไปต่อจนจบ
0: มันใช้ระยะเวลาประมาณกี่ชั่วโมงจะพี่แอม
2: โอ้แล้วมันแล้วแต่โปรแกรมเลยครับ
1: 90นาทีก็มี
2: ประมาณชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้โหพี่ปุ๊กเหนื่อยจริงเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก
3: เหนื่อยมาก
1: เหนื่อยแล้วห้ามหยุดเพราะเขาจะต้องไปตามสเต็ปถ
2: ้
1: าหยุดทันทีก็อันตรายอีกคุณบรรจงอาจารย์เคยไหมอาจารย์นัด
4: มีค่ะคือว่าสิ่งที่อยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าต้องดูแลเรื่องของการวอร์มอัพนะคะแล้วก็ต้องแบบคือการที่จะเล่นแบบฮิตอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างใช้กำลังของหัวใจค่อนข้างเยอะ
0: มากเหมือนหัวใจเป็นบีบตัว
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเหมาะที่สำหรับคนที่เคยฝึกมาก่อนเช่นแบบเคยออกกำลังกายมาก่อนแบบอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมง 2-3 ครั้งให้ฝึกมาก่อนแล้วเราค่อยไปเล่นอย่างนี้เพื่อจะให้กำลังของหัวใจเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดในคนที่ไม่เคยออกเลยเราอยู่ไปออกนี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยหัวใจเราจะทำงานหนักมากเกินไปอะค่ะก็สามารถอันตรายได้เนี่ยบางคนที่เขามีปัญหาหัวใจอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยตรวจพบก็ได้อะค่ะ
1: จะแนะนำว่าเอาแบบเบสิกก่อนแล้วค่อยขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆอย่าไปเหมือนกับบางคนแบบว่าอันเนี้ยเขาว่ากันว่าลดน้ำหนักได้เร็วเขาว่ากันว่าเล่นแล้วเบิร์นจังเลยแคลอรี่เยอะแต่จะนั้นห่วงว่าถ้าไม่เคยออกกำลังมาก่อนไม
4: ่มีพื้นฐาน
1: อาจจะอันตรายได้
4: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้มีคุณนันขออนุญาตคุณนันก่อนนะคะคุณบรรจงเดี๋ยวรอคิวสักครู่หนึ่งคุณนันอายุ45ปีค่ะน้ำหนัก49/153เซนติเมตรบอกว่ามีก้อนไขมันที่แก้มขวา 2-3 เซนติเมตรอยากผ่าตัดแต่ก็กลัวจะไปโดนเส้นประสาทที่ใบหน้าคำถามอาจารย์ก็คือควรผ่าตัดดีไหมผ่าตัดที่ไหนปลอดภัยบ้างอาจารย์คะ
0: คำถามยากมาก
2: เลยยากมากเลยผ่าตัดดีไหมจริงๆถ้าเป็นก้อนไขมันจริงอยากผ่าหรือไม่ผ่าขึ้นอยู่ที่คุณนัน
1: มันไม่ได้อันตรายเหรอคะ
2: ครับถ้าเป็นก้อนไขมันจริงๆนะการตรวจทุกอย่างและยืนยันว่าเป็นก้อนไขมันจริงๆผ่าไม่ผ่าขึ้นอยู่คุณนันเลย
1: ค่ะ
2: ขึ้นอยู่กับนั่นเลยความสวยงามนะครับถ้าเกิดคิดว่ามันอยู่ที่หน้าผมเข้าใจถ้ามีอะไรอยู่บนหน้าผมออกก็ผ่าก็ผ่าแล้วแต่คุณนันตัดสินใจเลยครับผ่าที่ไหนโหนี่ตอบไม่ได้จริงๆเพราะผมว่าแต่ละที่คือการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะต่อให้ไปเจอคุณหมอผ่าตัดที่แบบโหเก่งที่สุดในโลก
0: มันก็มีความเสี่ยง
2: ใช่ก็อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งคุณหมอเขาอธิบายว่าเอ้ยผ่าตัดอย่างนี้นะมันมีโอกาสโดนเส้นประสาทได้เนาะเพราะนั้นผมว่าต้องหาข้อมูลมาปรึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้เราก็มีคุณหมอผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งที่เก่งๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีคุณหมอคนไหนบอกว่าเอ้ยมันจะปลอดภัย 100% ยังไงมันก็มีความเสี่ยงเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับ
0: เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะผ่าตัดหรือทำหัตถการ
2: เ
0: นาะก็จะต้องมีการเซ็นบอกว่ามันจะต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะแบบนี้แบบนี้
2: แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวก้อนไขมันมันอยู่ตรงไหนบริเวณตรงไหนมันอยู่ใกล้เส้นประสาทมากน้อยแค่ไหนเลยครับถ้าเกิดอยู่ไกลๆคุณหมอเขาก็อ่ะมันก็ปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ใกล้เส้นประสาทมันก็เสี่ยงมากขึ้นไปครับ
0: ไปที่คำถามคุณบรรจงก่อนก็ได้ค
1: ่ะคุณบรรจงอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก50ส่วนสูง167เซนติเมตรน่าจะใกล้เคียงกันกับคำถามที่ผ่านมานะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่ากินน้ำแล้วมีอากาศมากในท้องหมายถึงท้องอืดมั้งคะอาจารย์ทานยาอะไรถึงจะหายคะหรือว่าจะทานอะไรดีอาจารย
4: ์ คือท้องอืดเหมือนมี
1: ดื่มน้ำ
4: ลักษณะเหมือนลมค่อนข้างเยอะอะค่ะก็อย่างแรกคือต้องไปดูก่อนว่ากิจวัตรประจำวันก่อนว่ามันเกิดจากอะไรบางทีเนี่ยท้องอืดลมเยอะเนี่ยมันเกิดจากที่ลำไส้เราไม่ค่อยทำงาน
1: อาจจะนั่งทั้ง
4: เรานั่งทั้งวันหรือนอนทั้งวัน

0: ก็ทำให้แบบลำไส้เราไม่ค่อยทำงานได้ก็ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายเดินหรือเดินหรือว่ากินน้ำเข้าไปเยอะๆหรืออาหารที่เป็นกากเยอะๆเข้าไปเพิ่มนะคะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะช่วยในการกินพวกแบบยาขับลมได้หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าย
1: า
0: ลดกรดแอร์เอ็กหรือว่าพวกแบบโลเซกอะไรอย่างเงี้ย
2: ยาลมได้ไหมจัน
0: ท
2: ร์ยาลมแบบโบราณ
0: แบบโบราณเลย
2: อู้อันนั้นก็กินแล้วก็ลมมันก็ออกดีเหม
0: ือ
2: นก
0: ันก็พอได้ค่ะคือแต่ว่าจริงๆแล้วคือทางการแพทย์เราก็เชื่อว่าพวกนั้นมันเป็นการรักษาแบบแค่ประคับประคองใช่ไหมคะเราก็อยากจะใช้พวกยาที่เป็นยาหลักมากกว่าซึ่งส่วนมากท้องอื่นก็ลำไส้ไม่ทำงานหรือว่าอาจจะมีกดเยอะในท้องอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กินพวกยาลดกดอย่างเงี้ยไปช่วยด้วยก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่างหลักเลยก็คือการหาสาเหตุก่อนว่าเรากินอาหารที่มีกากน้อยไปหรือเปล่าหรือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินหรืออะไรนั่งทำงานเยอะ
2: ไม่ค่อย
0: นอนเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเปล่าค่ะ
1: อันนี้ล่าสุดเพิ่งถามอาจารย์หมอมาศมาซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพวกลำไส้พวกกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยนะคะก็ถามอาจารย์เรื่องนี้แหละท้องอืดว่าโอ้มันมีลมในท้องเยอะมากทำไงอาจารย์ก็บอกว่าลองไปเคลื่อนไหวตัวอย่างที่อาจารย์นัทบอกเลยแล้วไปลองทำปรากฏว่า
3: ดีขึ้น
1: ไม่แน่นคุณผู้ชมอันนี้บางทีเราอาจจะยังไม่ต้องทานยาหรืออะไรแต่ว่าบางทีเรานั่งมากเนี่ยเราลำไส้ไม่ขยับคุณผู้ชมลองไปเดินดูนะวันนั้นไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าเออดีขึ้นแล้วมันก็ไม่แน
3: ่
1: นนะคะแล้วถ้าแน่นจริงอาจารย์มาศก็แนะนำว่าก็ลองทานยาพวกลดกรดในกระเพาะดูพวกถั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้
2: ท้องอืด
1: ท้องอืดได
2: ้รีวิวจากผู้มีประสบการณ์
1: อันนี้คือล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองแน่นมาก
2: แล้วเวลาคนในหมู่บ้านเห็นพี่ปุ๊กเลยอ้าวคุณปุ๊กท้องอ
3: ืดกินถั่วมา
0: เป
1: ็
0: นนะคะ
1: เป็นใช
0: ่
1: ไหม
0: เป็น
1: นะคะไปที่คุณสุภัตรานะคะคุณสุภัตราบอกว่าอายุ64หนัก 55.5 สูง163บอกว่าท้องเสียทุกวันเลยค่ะวันจันทร์1ครั้งวันอังคาร1ครั้งวันนี้3ครั้งแล้วเช้า2ครั้งเที่ยง1ครั้งไม่ปวดไม่มวนไม่อาเจียนไม่เป็นไข้เป็นอะไรนะติดเชื้อหรือเปล่าเป็นอะไรนะ
2: ติดเชื้อหรือเปล่าเขียนมาอย่างนี้จริง
1: ค่ะคือท้องเสียมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้ไม่มีไข้เลยไม่อาเจียนไม่มวนท้องด้วยแต่เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยถ่ายเหลว
0: ค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือในการถ่ายเหลวอะค่ะมันเป็นอาการที่อาจจะมีการติดเชื้อแหละแต่ว่าติดเชื้อเนี่ยมันก็มีหลายแบบหรือไม่ติดเชื้อก็ได้นะถ้าติดเชื้อก็มีทั้งแบบไวรัสแบคทีเรียต่างๆหรือว่าเป็นแบบถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็พวกนี้มันจะมีอาการค่อนข้างเยอะเช่นแบบปวดท้องมากหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการถ่ายที่แบบมีมูกปนหรือมีเลือดปนหรือว่ามีกลิ่นที่แบบเหม็นมากอะไรเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าจากไวรัสก็อาจจะแบบมีอาการพวกน้ำมูกไอมาก่อนเล็กน้อยแล้วมันเป็นเหมือนไข้หวัดแล้วก็ลงไปที่ลำไส้อะค่ะพวกนี้ก็ถ่ายได้บ้างเล็กน้อยซึ่งพวกไวรัสก็จะหายได้เองแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบคทีเรียก็ต้องมากินยาฆ่าเชื้อให้ยาฆ่าเชื้อ
1: คือถ้าไม่ปวดไม่มวนท้องเนี่ยแปลว่าร่างกายเขาก็ขับออกไปโดยที่เราไม่ได้แพ้อะไรมาก
0: ก็เป็นได้ค่ะถ้าอาการไม่เยอะส่วนมากเกิดจากพวกแบบไวรัสหรือว่าเป็นไข้หวัดทั่วไปที่ลงไปที่ลำไส้ก็ได้ค่ะ
1: แต
0: ่ว่าก็ต้องถามด้วยว่าลักษณะของที่ถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงปริมาณเท่าไหร่เยอะไหมหรือว่ามีมูกบนไหมมีเลือดบนไหนสีปกติหรือเปล่ากลิ่นเป็นยังไงอะค
1: ่ะ
0: มันต้องหลายอย่างมาประกอบร่วมกันด้วย
1: กี่วันไม่หายคุณไปพบหมอแล้วอาจารย
0: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบไวรัสหรือว่าการไข้หวัดทั่วไปที่ลงลำไส้อะค่ะมันนานได้ถึง2อาทิตย์เลยแต่ว่าถ้าเป็นแล้วนานเกิน2อาทิตย์แล้วเราเริ่มมีอาการเช
1: ่
0: นแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือว่าแบบเรามีอาเจียนด้วยทานอาหารไม่ได้เลยไม่มีแรงอ่อนเพลียมากอันนี้ก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าอาจจะมีอาการของอาการขาดน้ำแล้วนะคะซึ่งพวกนี้ต้องมาให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยในโรงพยาบาล
2: หรืออย่างตอนนี้ก็จิบพวกน้ำแร่
0: ใช่แ
2: ล้วอันนี้ก็ไปก่อนได้ไหม
0: ได้ค่ะก็คือคนไข้ก็ควรที่จะจิบน้ำเกลือแร
1: ่
0: เยอะๆเลยนะคะเท่ากับปริมาณที่เราถ่ายไปเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาท้องเสียเราไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรงเนี่ยส่วนมากจะหายได้เองแต่สิ่งที่เราควรจริงก็คือการขาดน้ำนะคะซึ่งการขาดน้ำที่เราปล่อยให้ขาดไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเนี่ยต้องแบบเต้นเร็วทำงานหนักนะคะแล้วก็ความดันโลหิตตกได้คนไข้ก็จะมีการแย่แล้วก็วูบช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่เรากลัวมากกว่า
1: ค่ะคุณสุภตาบอกว่าถ่าย เป็นมูกแต่ไม่มีเลือดก็คือเป็นลักษณะของท้องเสียนะคะ
0: น่าจะท้องเสียทั่วไปอาจจะติดเชื้อเล็กน้อยอะค่
1: ะ
0: ซึ่งแต่ว่าถ้าเกิด2 อาทิตย์แล้วไม่มีกลิ่นเลยแล้วลักษณะของการถ่ายเนี่ยเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบเชื้อไวรัสทั่วไปก็อาจจะหายได้เองอะค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ท้องเสียเป็นโรคแห่งฤดูกาลควรคิดมากรักษาสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินความสะอาดดีๆนะคะ
2: บางคนแบบทำอาหารแต่เช้าแล้วก็เสียดายอาจารย
3: ์ร้
2: อ
3: น
2: อ
3: ่
2: ะเก็บไว้หรือบางทีแบบอุ๊ยยังไม่เป็นไรมั้งเราทานหรือแมลงวันมาอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะโรคที่มากับหน้าร้อนก็คือโรคท้องเสียท้องร่วงคุณชุติมาค่ะอายุ70ปีน้ำหนัก55ส่วนสูง150ซมบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นมา12ปีแล้วค่ะเช็คน้ำตาลเมื่อเดือนธันวาปี63เนี่ย108 A1C 6.1 ยังไม่ได้เช็คน้ำตาลใหม่กินน้ำ 2-3 ลิตรน่าจะหมายถึงต่อวันจะทำให้น้ำตาลลดลงได้ไหมกินน้ำเยอะมีผลต่อไตไหมคะ
3: ครับเบื้องต้นเลยคุณชุติมาเยี่ยมมากครับดูแลน้ำตาลได้ดีมากเลยนะน้ำตาล108 A1C 6.1 นี่คือเพอร์เฟคมากเลยนะครับถือว่าคุมได้ดีคำถามที่2คือกินน้ำ 2-3 ลิตรจะทำให้น้ำตาลลดลงไหมการดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้น้ำตาลลดในกรณีที่น้ำตาลตั้งต้นสูงมาก
1: ๆ
3: อย่างเช่นตั้งต้นที่300 400 อะไรเงี้ยครับอันนั้นอ่ะเราแนะนำให้กินน้ำเยอะๆเนาะเป็นการเหมือนเป็นการล้างน้ำตาลไปทางลงไปข้างล่างมันก็จะช่วยแต่ถ้าตั้งต้นที่100อย่างเงี้ยA1C 6.1 ผมว่าการกินน้ำมาเยอะไม่ได้ช่วยอะไรกับน้ำตาลนะครับอันนี้ตอบคำถามที่2คำถามที่3คือกินเยอะจะส่งผลต่อไตไหมอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆ มากเลยเนาะไม่ส่งผลถ้าเกิดตั้งต้นไตเราโอเค
1: ค่ะ
3: ถ้าไตเราทำงานดีเนี่ยกินน้ำเยอะเฮ้ยไตชอบมันมีน้ำมีเลือดไปเลี้ยงที่ไตเนาะในทางกลับกันถ้าตั้งต้นไตทำงานไม่ดีการกินน้ำเยอะจะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าไตมันมีหน้าที่ในการกำจัดน้ำถ้าเกิดเราตั้งต้นที่ไตเราทำงานไม่ดีเนี่ยกินน้ำเยอะเกินไปร่างกายไม่สามารถกำจัดน้ำออกมาได้ทันน้ำจะคั่งในร่างกายนะอันตรายใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจไตนะแล้วคุณชุติมาไตปกติดีดื่มน้ำได้
1: ไม่มีปัญหา
3: ใช่ครับอีกคำถามนึงขอเสริมที่ถามผมบ่อยมากเลยคือหนูกินยาเบาหวานจะส่งผลต่อไตไหมเนา
1: ะ
3: เหมือนกันเลยถ้าเกิดปล่อยให้น้ำตาลคุมไม่ดีน
1: ะ
3: ไตวายแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณหมอคิดมาแล้วว่ากินยาเบาหวานเนี่ยมันต้องส่งผลในตัวร่างกายมันกินนะครับส่วนใหญ่ยาเบาหวานไม่ได้ส่งผลอะไรต่อไตครับ
1: คือคุ้มกว่าที่จะไม่กิน
3: ครับ
1: นะค่ะไปที่คำถามจากคุณขวัญใจนะคะบอกว่าเส้นเลือดขอดแล้วก็เป็นถุงน้ำที่เข่าด้านหลังด้วยรักษายังไงได้บ้างคะเอาเส้นเลือดขอดก่อน
0: คือเรื่องเส้นเลือดขอดอะค่ะคือส่วนมากเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราแบบยืนเยอะเดินเยอะใช่ไหมคะแล้วเราทำให้ไปเลือดดำเนี่ยมันก็จะไปกองที่ขานะคะก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดขอดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงการแบบเดินเยอะหรือว่าการยืนเยอะก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องทำบ้างเราก็อาจจะสามารถใช้เป็นถุงน่องที่ลักษณะใช่ค่ะจะแบบกดเส้นเลือดขอด
1: สำหรับเส้นเลือดขอดโดยเฉพาะ
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเขาวิจัยมาแล้วว่าถุงน่องเนี้ยมันจะสามารถใส่แล้วทำให้ภาวะของเส้นเลือดขอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราลดการยืนนานอย่างเงี้ยค่ะลงเนี่ยก็สามารถหายได้เองนะคะแล้วก็เวลานอนก็อาจจะแบบยกขาสูงช่วยนิดหน่อยก็ได
1: ้ค่ะทีนี้ถุงน้ำที่เข่าด้านหลังเมื่อสักครู่ตอนต้นรายการมีตอบเรื่องถุงน้ำที่เข่าไปเหมือนกันเนาะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่ามันอาจจะหายเองได
3: ้ครับ
1: หรือจริงๆแล้วถ้าจะต้องไปพบแพทย์ด้านนี้จริงๆต้องไปหมออะไรคะ
3: คุณหมอกระดูก
1: ครับกระดูกและข้อ
3: กระดูกใช่ครับ
1: คุณหมอก็จะมีวิธีการแหละว่าจะทำอย่างไร
3: ครับจริงๆอาจจะไม่มีอะไรทำให้หายไปส่วนใหญ่ถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนไม่ติดเชื้ออะไรจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไร
1: ครับ
3: อาจจะหายไปเองได้เหมือนกัน
1: ครับไปที่คำถามนะคะบางเอิญคำถามนี้เกี่ยวกับอาจารย์ปีแอร์พอดีถามเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องรอคำตอบไปอีกนานนะคะ บอกว่าเรียนถามนะคะความเข้าใจที่เพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมีคนรู้จักหลายคนบอกว่าฮอร์โมนไทรอยสามารถกินเพื่อช่วยในการเผาผลาญให้ลดน้ำหนักได้จริงไหมคะมีอันตรายไหม
3: ครับ
1: มีไปเซทานเองด้วย
2: เออทำไมคนเราถึงอยากผอมได้ขนาดนั้น
3: ตอบคำถามแรกคือจริง
1: จริงทำให้ผอม
3: การกินไทรอยทำให้มันเผาผลาญแล้วมันก็ผอมลงได
2: ้หมายถึงว่าเมตาบอลิซึมเยอะ
3: มันเยอะขึ้นแต่คำถามที่2คืออันตรายไหมอันตรายมากๆ มันคืออันตรายมากๆพูดอย่างนี้ฮอร์โมนไทรอยเนี่ยครับร่างกายมันพยายามควบคุมให้อยู่ระดับที่ปกติการที่มีฮอร์โมนไทรอยเกินเนี่ยมันก็ส่งผลในแง่ของเผาผลาญเยอะขึ้นจริงน้ำหนักลดลงจริงแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้เผาผลาญแค่ไขมันมันไปกระตุ้น

0: ุ่นการทำงานเผาผลาญทั่วร่างกายที่เรากังวลมากที่สุดคือโรคหัวใจเหมือนเรากำลังเอาเคี่ยนหัวใจเราให้วิ่งตลอดเวลา
1: ซุปเปอร์คาร์
0: ใช่ตลอดเวลา
1: เร่งตลอดเวลา
0: ซึ่งถ้าเกิดมันเต้นอย่างนั้นตลอดเวลาเต้นแบบปกติเราเต้นประมาณสัก 70-80 ครั้งต่อนาทีคนที่เป็นไทรอยด์กินเข้าไปมันจะเต้นแบบมากกว่า100-110นานๆเข้าหัวใจวายที่เรากลัวเลยนะครับ2ตับอักเสบได
1: ้
0: เนาะตับวายได้3กระดูกพรุน มันไปกระตุ้นให้กระดูกมันแบบกินกินกันตัวเองเนาะกระดูกพรุนอยู่ดีเดินๆอยู่กระดูกหักขึ้นมาเนาะไม่คุ้มกัน
1: แล้ว
0: นะ
1: น่ากลัวมาก
0: ถ้าเคยถามว่ามันทำให้น้ำหนักลดจริงครับแต่มันอันตรายมากๆเลยไม่
1: ควรนำมาใช้
0: ยาลดความอ้วนสมัยก่อนเลยผมว่าณตอนนี้ก็อาจจะยังมีขายอยู่เขาก็จะผสมพวกไทรอยด์เข้าไปมันกินเข้าไปให้น้ำหนักลดเลยแต่หูเหมือนวิ่งตลอดเวลาใจสั่น
1: คือมันจะไปเอฟเฟกต์กับอวัยวะอื่น
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันตรายคุณผู้ชมถ้าอยากน้ำหนักลดจำกัดอาหารและออกกำลัง
2: ดีกว่า
0: แล้วก็ปรึกษาคุณหมอครับ
1: ชัวร์ที่สุดอันนี้คือถาวรนะคะก็คือยั่งยืนกว่าแล้วสุขภาพก็แข็งแรง
0: ครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยอาจต้องเข้ามาคุยกับคุณหมอเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีศาสตร์การลดน้ำหนักใหม่ที่แบบเราเริ่มมีไอเดียใหม่ว่าจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเอ้ยมันเป็นเกี่ยวกับสารในร่างกายนะใช่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ครับอิ่มช้ากว่าคนทั่วไปกินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอิ่มซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราทุกคนเคยแบบว่า
2: ไม่อิ่มสักที
0: อิ่มบางทีกินอิ่มแล้วอ่ะแต่ยังอยากกินต่ออะไรเงี้ยเนาะมันมีฮอร์โมนครับซึ่งแน่นอนอย่างที่คุณดาวบอกการอดอาหารงดอาหารว่าจะเป็นกิน IF ลดแคลอรี่บางคนจะกินแล้วก็ว่าไปเนาะก็ช่วยนะครับออกกำลังกายช่วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดทำแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอเพราะเราก็มียาช่วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักในคนที่มีปัญหาจริง
1: ๆต้องหาสาเหตุที่แท้จริ งแล้วยาที่ภายใต้การควบคุมคุณหมอคือปลอดภัย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ไปซื้อยาชุดลดความอ้วนทานเองเพราะขาออกบ่อยมากแล้วอันตรายจริงๆ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณเอกชัยนะคะคุณเอกชัยอ๋อมีอันนี้คือคุณสุนทร
1: คุณเอกชัยก่อนเลยก็ได
0: ้
2: คุณเอกชัยนะคะบอกว่าเป็นเพศชายอายุ25หนัก71สูง177ปัจจุบันรักษาโรคซึมเศร้ามา4ปีได้รับยานะคะมีเซอร์ทาราย
0: ครับผม
2: 50มิลลิกรัมวันละ2เม็ดนะคะเวลาฟาซีนนะคะ75มิลลิกรัมวันละ2เม็ดและ DZP 2มิลลิกรัมนะคะครึ่งเม็ดมาสังเกตว่ามีอาการร้อนที่แผ่นหลังและหนังศีรษะอัตราชีพจรประมาณ95อาการนี้เกี่ยวข้องกับยาที่ได้รับมาหรือเปล่านะคะหรือมีปัญหาในเรื่องไทรอยด์ไหมครับ
0: ผมไม่คุ้นนะว่ายากลุ่มนี้ทำให้มีอาการร้อนแสบที่แผ่นหลังไม่คุ้นเลยครับ
2: ยาตัวนี้โดยเฉพาะยาตัวนี้ค่ะจันปีแอร์
0: เซอร์ทาริ
2: ม
0: เวลาแฟกซีนครับผม
3: คือยาที่คนไข้บอกค่ะส่วนมากก็คือผลข้างเคียงก็คือจะเป็นพวกแบบง่วงนอน
1: ง่วงซึม
3: ง่วงซึมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแสดงน่าจะเป็นเรื่องของง่วง
2: มากกว่าคือไม่พักผ่อนใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้แบบไม่ได้มีผลกับเรื่องของไวท์เทอร์ไซด์หรือว่าแบบอาการใจสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะคะ คิดว่าน่าจะอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นนะคะ
0: ครับแล้วก็ตัวไทรอยนี่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลย
2: ไม่เหมือนเลย
0: ใช่ครับอาการแสบๆร้อนที่หลังไม่ใช่อาการที่เราเจอบ่อยๆในไทรอยครับ
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เอฟเฟกต์จากยา
0: ไม่คิดว่าใช่นะแต่ผมว่าคือพวกเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยากลุ่มนี้แบบเป็นหลักอะไรเงี้ยครับอาจจะปรึกษาคุณหมอที่จ่ายยาซึมเศร้าน่าจะดีที่สุดใช่ครับ
1: คุณสุนทร
2: ถ
1: ึงคิวของคุณสุนทรแล้วนะคะคุณสุนทรส่งข้อมูลมาถามนะคะอายุ65ปีน้ำหนัก80ส่วนสูง175เซนติเมตรค่ะคุณสุนทรให้ข้อมูลบอกไม่แพ้ยาอะไร ขออภัยค่ะเวลาหมอนัดตรวจเลือดสมมติคุณหมอนัดวันที่30อาจารย์แต่ไปเลทหน่อยไปวันที่3เลทประมาณ3วันได้ไหมเวลาเจาะเลือดสามารถกินอาหารไปก่อนได้หรือไม่คำถามที่2นะคะและคำถามที่3คือเภสัชกรเนี่ยให้กินยากาบาแพนตินให้ทานตอนปวดแต่เวลาผมไม่ปวดเนี่ยก็กินเพราะมันทำให้นอนหลับง่ายวงเล็บว่ากินทุกวันเลยแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมสามารถทานทุกวันได้หรือไม่คำถามแรกก่อนอาจารย์ไปตรวจเลือด
2: เ
1: ลทไปประมาณ3วัน 3-4 วัน
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไรแต
2: ่กินอาหารก่อนได้ไหมก่อนตรวจเลือด
0: อันนี้ต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรต้องแล้วแต่ว่าตรวจอะไรครับโดยส่วนใหญ่ถ้าตรวจค่าน้ำตาลตรวจไขมันเราก็อยากให้อดงดน้ำอาหารเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจแบบเม็ดเลือดทั่วไปตรวจไทรอยด์อะไรเงี้ยครับก็ไม่จำเป็นเพราะอาจต้องถามคุณหมอว่าตรวจอะไรต้องอดน้ำบนอาหารหรือเปล่าครับส่วนเรื่องกาบาเพนตินต้องย้อนกลับไปว่ากาบาเพนตินเนี่ยกินเพราะอะไรเนาะที่บอกว่ามีโรคปลายประสาทอักเสบที่ปวดประสาทเนี่ยจริงๆกินคุมอาการต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้เนา
1: ะ
0: แต่ผลข้างเคียงของกาบาเพนตินคือมันรักษาปลายประสาทอักเสบปวดจากปลายประสาทก็จริงแต่มันทำให้ง่วงนอนมันเป็นผลของมันนะเนาะต้องระวังครับว่าถ้ากินกาบา

0: ตินบวกกับยาแก้แพ้บวกกับยานอนหลับอันนี้จะเยอะไปหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันกดหมดเลยทำให้ง่วงนอนหมดเลยนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหายแล้วไอตัวปวดหายแล้วเนี่ยจะหยุดถ้าคุณหมอสั่งให้กินแค่แบบเป็นวันๆอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องกินทุกวันแล้วก็ใช้ปรับวิธีการนอนเอาดีกว่าเพราะการกินยาสามอย่างรวมกันผมไม่แนะนำดีกว่าเพราะมันกดประสาททั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันไม่ใช่ผลโดยตรงของยาด้วยแต
0: ่
1: ใช้ผลข้างเคียงในการทำให้หลับซึ่งจริงๆมันไม่ตรงจุดเท
0: ่
1: าไหร่นะคะก็ตอบคำถามวันนี้ประมาณนี้ยังมีคำถามตกค้างอยู่อีกเยอะพอสมควรที่พี่ปุ๊กเดี๋ยวเก็บไว้ทีมงานเราจะเก็บเอาไว้ทุกวัน
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอปีแอร์แล้วก็อาจารย์หมอนัทด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคร
2: ับคุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามรัดคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 17:00 นจนถึง 18:00 นค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากดีวาเดวาและใบตองโคเซตค่ะหมดเวลาของรัดคิวหมอแล้วเรา4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้น2เฮ้อใช่แล้ว

0: มาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋มิตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยมิตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน ช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไมโทยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: วัสดีครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษและอุปกรณ์วาดรูปมาสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมองรายการนี้เราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นเริ่มต้นที่เรามีให้ชาญสมองทั้งหลายอยากเห็นลายเส้นปริศนาไหมอยากนะครับอยากดังนั้นมาพบกับลายเส้นปริศนานี่ตอนนี้เด็กๆอาจจะใช้ความคิดจินตนาการว่าภาพนี้จะต่อเติมเป็นภาพอะไรดีโดยที่กลับหัวก็ได้จะหมุนซ้ายหมุนขวาด้านไหนก็ได้นะครับได้ทุกด้านเลยพร้อมกันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปวาดรูปกันเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเด็กๆครับมีเวลา5นาทีนะอ้าวต้นกล้าวิ่งไปหยิบสีมาแล้ว

ป็นอะไรวาดต่อเลยครับสีตรงนี้ก็มีนะน้องๆทางบ้านไม่จำเป็นต้องวาดเฉพาะตรงลายเส้นนะครับวาดอะไรก็ได้ครับเติมลงไปตามจินตนาการได้เลยวาดให้เต็มกระดาษเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวกระดาษเราอยากให้วาดเต็มที่เลยข้าวหอมวาดเยอะๆเลยนะครับ

ุ้ยดูสิครับในสตูดิโอของเรากำลังวาดกันใหญ่เลยครับทางบ้านเป็นยังไงบ้างเร่งมือกันหน่อยครับเด็กๆครับเหลืออีก3นาทีครับเหลืออีก3นาทีอีก3นาทีเท่านั้น

0: ีกแค่30วินาทีเท่านั้นเองต้องระบายสีให้สวยแล้วล่ะระบายสีให้สวยแล้วล่ะครับเหลือเวลาอีก10วินาทีเท่านั้นเร่งมือเร็ว9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาตอนนี้เวลาหมดแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆทั้งบ้านวาดเสร็จกันหรือยังแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่ออีกนิดนึงได้นะครับระหว่างนี้เรามาดูกันว่าเด็กๆชานสมอนของเราวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างขอเชิญคนแรกเลยนะครับน้องไหมมาเลยภาพนี้น้องไหมจินตนาการแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ยีราฟกำลังไปกินต้นไม้ค่ะ
0: ยีราฟกำลังจะไปกินต้นไม้ชื่อภาพยาวมากเลยเนาะยีราฟตัวนี้อยู่ที่ไหนครับน้องไหม
1: ที่สวนสัตว์ค่ะ
0: สวนสัตว์ดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นสวนสัตว์น่ะ
1: ทำไมครับ
0: รูปนี้ไหนบอกสิครับตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนครับมีอะไรตรงนั้นมีอะไร
1: ตรงนั้นมีกรงค่ะ
0: มีกรงทำไมถึงมองจากเส้นแค่เป็นเส้นตั้งเส้นนอนว่าเป็นรูปยีราฟไปกินต้นไม้ได้ล่ะครับ
1: เพราะยีราฟมันโตค่ะ
0: ยีราฟเป็นยังไงนะครับ
1: ยีราฟคอยาวและยีราฟก็มันโตค่ะ
0: ยีราฟคอยาวแล้วก็ตัวโตด้วยใครเคยเห็นยีราฟตัวจริงๆมั้งคอยาวขนาดไหนไหนบอกสิคอยาวขนาดไหนขนาดไหนขนาดนี้เลยพอหรือยังยาวขนาดนี้หรือยาวกว่านี้อีก
2: ยาวกว่านี้
0: เป็นยังไงครับ
2: ต้องยืน
0: ต้องยืนเหรอครับต้องยืนอย่างนี้คอยาวขนาดนี้ได้ยังครับพอหรือยังแล้วก็มีคออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มากินต้นไม้อย่างนี้ใช่ไหมครับปรบมือให้น้องไหมหน่อยคนที่สองนะครับโอ้โหสุดหล่อเลยครับขอเชิญน้องต้นกล้ามาเลยรูปนี้ตั้งชื่อภาพไปหรือยังครับตั้งไว้แล้วชื่อภาพอะไรครับตอบดังๆเลย
3: สวนต้นไม้ครับ
0: จากเส้นแค่เป็นขีดๆนะทำไมถึงคิดว่าเป็นต้นไม้ล่ะครับ
3: เพราะว่ามันมีลายเส้นอยู่ตรงนี
0: ้ค่ะอ๋อเป็นขีดๆนะครับต้นกล้าชอบต้นไม้เพราะอะไรครับ
3: มันลดภาวะโลกร้อน
0: แล้วต้นไม้ปลูกไว้เยอะๆช่วยยังไงอะครับ
3: กันแดดครับ
0: ช่วยกันแดดได้แล้วรู้ไหมว่าต้นไม้หายใจได้ใครเคยรู้ป่ะต้นไม้หายใจได้หรือเปล่าร ู้หรอครับทำไมต้นไม้หายใจได้ยังไงครับ
3: ทางแดดครับ
2: เพราะว่าเวลาต้นไม้อยู่ใช่ป่ะครับ
0: ครับ
2: ต้นไม้จะพยายามดีดตัวไปหาแดดครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะค่อยๆไปแบบนี้
0: อ๋อเข้าใจแล้วเวลาแดดมาทางไหนต้นไม้ก็จะหันไปทางนั้น
3: ครับ
0: อ๋อแล้วก็ไปหายใจ
3: ครับ
0: ด้วยแดด
3: ครับ
0: โอ้โหคิดได้ยังไงครับเนี่ยนอกจากจะคิดได้แล้วนะมีความรู้เรื่องลดภาวะโรคร้อนด้วยนะเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยคนที่3ของเรานะครับขอเชิญน้องข้าวหอมมาเลยข้าวหอมครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้ที่บายหน่อยซิตรงไหนเป็นสวนตรงไหนเป็นดอกไม้
4: ตรงนี้จะเป็นสวนและตรงนี้จะเป็นดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้มีตรงไหนบ้างลูกเห็นมีเยอะแยะเลย
4: ดอกไม้ตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ดอกไม้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้ค่ะ
0: โอ้สวนดอกไม้แสดงว่ามีดอกไม้เยอะไหมครับ
4: เยอะค่ะ
0: เยอะมีดอกอะไรบ้างล่ะในสวนนี้มีดอกอะไรบ้าง
4: ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบดอก
4: ดอกพ
0: ุ
4: ทธร
0: ัก
4: ษาคร
0: ับ ดอกพุทธรักษามีไหมมีแล้วข้างๆนี้แหละครับนี่พี่เซฟเห็นตรงนี้ไม่ใช่สวนดอกไม้แต่เป็นอะไรเนี่ย
4: ก้อนเมฆ
0: ก้อนเมฆเหรอครับก้อนเมฆจะช่วยอะไรสวนดอกไม้บ้าง
4: ฝนตกแล้วก็มันจะขึ้นมาค่ะต้นไม้มันต้นไม้ก็จะโตค่ะ
0: โอ้โหคิดได้เก่งมากๆเลยครับอ้าวขอบคุณมากครับน้องข้าวหอมคนที่4นะครับขอเชิญน้องพันธ์มาเลยรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
5: สวนสัตว์แสนสนุกค่ะ
0: สวนสัตว์แสนสนุกสวนต้นไม้สวนดอกไม้สวนสัตว์คราวนี้มาสวนสัตว์แล้วไหนครับไหนตรงไหนเป็นสวนสัตว์ครับไหนชี้ให้ดูหน่อยมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างลูก
5: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟ
5: มีนกกระจอกเทศค่ะมีฟลามิงโก้ค่ะ
0: มีฟลามิงโก้
5: ม
0: ีม้าลาย
5: มีฮิปโปค่ะ
0: มีฮิปโปด้วย
5: ม
0: ี
5: เป็ดค่ะ
0: มีเป็ดด้วยเด็กๆไปที่สวนสัตว์อาจจะมองภาพสัตว์เนี่ยเป็นด้านข้างแต่สิ่งที่น้องวาดมาเป็นเหมือนกับมองลงมาจากด้านบนแบ่งเป็นกรงต่างๆจินตนาการสูงมากเลยน้องพันธ์ปรบมือให้หน่อย คนสุดท้ายครับน้องต้นน้ำนะครับภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
6: คนกำลังขับรถไปทำงานครับ
0: คนกำลังขับรถไปทำงานรูปนี้เป็นรถอะไรอะครับ
6: รถยนต์ครับ
0: มีกี่ล้อเนี่ย
6: มี3ล้อ
0: มี3ล้อถ้าดูอย่างนี้แล้วจะรู้ไหมนะว่าคนเนี้ยเขาไปทำงานอะไร
6: ทำงานซ่อมทีวี
0: ทำงานอะไรนะครับ
6: ซ่อมทีวีครับ
0: ซ่อมทีวีเหรอครับแล้วถ้าเราไม่มีรถสมมติว่าวันนี้รถเสียรถคันนี้เสียไปทำงานไม่ได้ละไปไงดีอะ
7: รถเมย์ครับ
0: ไปไงดีอะ
7: รถเมย์ครับ
0: ไปรถแท็กซี่จากเส้นที่เหมือนกันแต่น้องต้นน้ำจินตนาการเป็นรถได้ด้วยนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเห็นไหมครับท่านผู้ปกครองว่าเด็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เขาได้เส้นไปโดยอิสระเนี่ยนะครับเขาจะใช้ความคิดของเขาต่อเติมอย่างมีจินตนาการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจินตนาการเนี่ยไหลขอบเขตนะครับไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ใหม่ในรายการอนุบาลช้า

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม
1: ้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่ง

0: ร้องไห้ตัวเลือกข้อที่หนึ่งไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่สองขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่สามเทพารักษ์ให้ขวานทอง
1: ขอตอบข้อสองขวานพลัดตกลงไปในบึง
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่สองทำไมเทพารักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่สองเพราะเทพารักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่สามเพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
1: ขอตอบข้อหนึ่งเพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
0: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่สามทำไมเทพารักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
1: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อนสระเอสระแอในชายหาดแสนสุขขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่ชายหาดแสนสุขชายหาดแสนสุขแห่งนี้เป็นสถานที่

0: พักผ่อนที่หลายๆคนใฝ่ฝันแสงแดดสายลมและเสียงคลื่นช่วยทำให้พวกเราสนุกสนานและสดชื่นพี่อยากรู้จังเลยว่าในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอสระเอสระแอแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊อว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในชายหาดแสนสุขแห่งนี้มีเสียงสระเอหรือเสียงสระแอเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือทะเลทะเลทะเล
1: เพื่อนๆจ๋าทะเลมีสระเอหรือสระแอกันนะทะเลมีสระเอ
3: เก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือแมวแมวแมว
1: เพื่อนๆจ๋าแมวมีสระเอหรือสระแอกันนะแมวมีสระแอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือเปลเปลเปล
1: เพื่อนๆจ๋าเปลมีสระเอหรือสระแอกันนะเปลมีสระเอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือแตงโมแตงโมแตงโม
1: เพื่อนๆจ๋าแตงโมมีสระเอหรือสระแอกันนะแตงโมมีสระแอ
3: ไปหาคำต่อไปกันเลยนี่คือแก้วแก้วแก้ว
1: เพื่อนๆจ๋าแก้วมีสระเอหรือสระแอกันนะแก้วมีสระแอ
3: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่คือเป้เป้เป
1: ้เพื่อนๆจ๋าเป้มีสระเอหรือสระแอกันนะเป้มีสระเอ
3: เก่งมากเลยต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วนี่คือเลข8เลข8เลข8
1: เพื่อนๆจ๋าเลข8มีสระเอหรือสระแอกันนะโหเลข8เนี่ยมีทั้งสระเอและสระแอเลยว้าวเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระเอทะเลเปลเป้คำศัพท์ที่มีเสียงสระแอแมวแตงโมแก้วและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระเอและเสียงสระแอในคำเดียวกันเลยก็คือเลข8นั่นเองขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คนดูสิน
1: ั่นมันนางฟ้านี
2: ่ฮะโอ้ยจริงด้วยเฮ้
3: นางฟ้าน
0: างฟ้าน
4: างฟ้า
0: จะนางฟ้าอ้าวไม่ใช่ผู้หญิงนี่นะแบบนี้ก็เรียกนางฟ้าไม่ได้สิน
2: ั่นน่ะสิเป็นผู้ชายแบบนี้ก็ต้องเรียกว่านายฟ้าสิ
1: ใช่ที่ไหนกันเล่าเขาต้องเรียกเทวดาตั้งหาก
5: ไม่ใช่ทั้งนางฟ้านายฟ้าหรือว่าเทวดาทั้งนั้นแหละนี่คือชาวคลาวแลนด์ตั้งหาก
6: หนังสือพูดได้นกฮูกพูดได้คนยักษ์อาจ้านี่มันอะไรกันเนี่ย
2: เดี๋ยวใจเย็นๆไม่ต้องตกใจครับพวกเราไม่มีอันตรายหรอกครับ
6: อ้าวเหรอแล้วพวกเธอมาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: หายตกใจง่ายไปหรือเปล่าเนี่ย
6: ก็พวกนายบอกเองนี่ว่ามาใจอ่ะ
1: จริงด้วยฮะ
5: เรามาจากดินแดนโนแลนด์
0: เรากำลังตามหานกคู่แก่ๆที่เพิ่งขึ้นมาที่คลาวแลนด์แห่งนี้น่ะนายพอจะเห็นบ้างมาน
6: กคู่แก่ๆก็อยู่ข้างหลังนายไงแล้ว
2: ไม่ได้หมายถึงผู้เฒ่าแห่งปัญญานี่เราหมายถึงนกคู่แก่ๆที่มีขนสีน้ำตาลต่างหากล่ะ
7: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้เท่าแห่งปัญญาตามเข้ามาถึงที่นี่เชียวละฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
5: ้ไอ้ขโมยถั่ววิเศษของข้ามาจากอิกราซิลแล้วยังมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีกเหรอรัดแห่งเงา
7: ข้าขโมยถั่ววิเศษของเจ้าส่วนเจ้าก็ชิงตัวคนของข้าไปก็หายกันแล้วไม่ใช่เหรอฮูฮูฮูฮูฮู
0: ฉันไม่ใช่ขนของแกปลาแทงเงาแล้วตอนนี้ฉันก็จะมาคิดบัญชีที่แกเคยหลอกใช้ฉันด้วย
2: นี่คราวเนี้ยอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้เหมือนคราวที่แล้วนะ
7: ฮูฮูฮูฮูฮูฮูก่อนจะคิดบัญชีกับข้าพวกเจ้าจงผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนนี้มาให้ได้ก่อนเถิดนะฮูฮูฮูฮู
2: ผู้กล้าแห่งเงาอีกแล้วเหรอเนี่ย

0: ผู้กล้าแห่งเงางั้นเหรอเฮ้ยแล้วมันคืออะไรอ่ะ
1: โธ่เอ้ยไม่รู้แล้วจะตกใจทำไมเนี่ยผู้กล้าแห่งเงาคือคนที่มีพลังของผู้กล้าแต่เป็นพวกเดียวกับปราดแห่งเงานะหนังสือพลุกตะไลไฟพะเนียง
2: เฮ้ยแย่แล้วทุกคนรีบหาที่หลบแล้ว
0: โอ้โหดอกไม้ไฟสวยจังเลยอ
1: ่
0: ะอ
1: ย่างนี้เราไม่ตกใจอันตรายนะรีบหลบแล้ว
0: อ้าวอันตรายเหรอจะไป
1: นี่ท่านผู้เฒ่าระวังเป็นอะไรลูกเราครับท่านผู้เฒ่า
2: ไม่เป็นไรโอ้ไม่เท้าของข้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เท้านี่ข้าขอยืมไปก่อนนะท่านผู้เฒ่าแห่งปัญญาโอ้โหโอ้โหโอ้
1: เดี๋ยว
2: นะ
1: หยุดนะปราดแห่งเงาโอ้โหนี่คิดจะฆ่ากันเลยเหรอไงเนี่ยโหดจริงๆเลยคู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่นายจะหนีไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคู่ต่อสู้ของนายอยู่ที่นี่ตั้งหากแล้ว

0: เอาละคราวนี้ถึงที่ของฉันบ้างแล้วนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่กล้าเงานี่หลบเก่งจริงๆยิงไม่โดนสักลูกเลยฮะ
2: หลบได้อีกไม่นานหรอก

0: เอาละถึงเวลาของผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ไฟที่สุดอย่างพ่อครัวในตำนานคนนี้แล้วเป็นไงล่ะถ้าฉันไม่ได้เล็งที่พื้นข้างหน้านายแต่เปลี่ยนเป็นเล็งที่ตัวนายแทนป่านนี้นายเจ็บหนักไปแล้วแน่ๆลำพังนายคนเดียวไม่มีทางเอาชนะผู้กล้าที่แท้จริง2คนได้หรอก
1: นายเองก็เป็นเด็กนักเรียนดีเด่นเหมือนกับฉันนี่นะฉันจำได้ว่าเจอกับนายตอนที่ไปรับรางวัล
2: แล้วไงเล่าน
1: ายกำลังโดนปราดแห่งเงาหลอกใช้อยู่นะรู้ตัวหรือเปล่า
2: หลอกใช้งั้นเหรอหลอกใช้อะไร
1: ก็หลอกให้นายใช้ความรู้ของนายทำให้คนอื่นเดือดร้อนไงล่ะ
2: คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
1: น่ะอ้าว
2: ใครจะเดือดร้อนยังไงก็ช่างตัวฉันเองไม่ได้เดือดร้อนไปด้วยสักหน่อยฉันอุตส่าห์ได้พลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาใช้แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ใช้มันเล่า
1: ก็
2: เพื่อพวกนายงั้นเหรอเพื่อคนอื่นงั้นเหรอแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนน่ะไร้สาระเงิน
0: ลูกอะไรอ่ะฮะแย่แล้วเฮ้ยฮะฮะ
3: ดอกไม้ไฟสวยจังเลย
4: สวยจัง
5: สวยจัง
0: นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมดอกไม้ไฟนี่ต้นกล้าฮะเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ฮะเฮ้ย
2: เอาไปอีกนี่ฮ
1: ะ
0: ฮะนี่นะ
6: ผู้กล้าแห่งเงาคนนี้ลงมือดุเดือดโหดร้ายจริงๆต้นกล้ากับพ่อจะรับมือไหวหรือเปล่านะแต่ว่าดอกไม้ไฟนี่มันสวยจริงๆนะ
5: ใช่สวย
0: นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

0: เอาละพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วก็ลุยกันเลย
2: ว้าวโชคดีจริงๆที่ได้มาดูดอกไม้ไฟที่นี่สวยจริงๆ
3: ใช
2: ่
3: ๆสวยจริงจริง
0: เป็นไงเหนื่อยแล้วล่ะสิดอกไม้ไฟแค่เนี้ยทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอก
1: นี่อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยต้นกล้าเดี๋ยวขาดใจตายนะ
4: ดูเหมือนจะจริงนะเนี่ยดอกไม้ไฟแค่นี้ทำอะไรพวกนายไม่ได้สินะเฮ้ยเฮ้ย

0: 응, 으야!
1: เอ๋ผู้กล้าแห่งเงาอ่านหนังสืออะไรอ่ะ
2: นั่นนะสิแต่ยังไงก็ระวังตัวให้ดีกันก่อนก็แล้วกัน
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันพิซซ่านี่พอโดนกระทะที่ยังร้อนๆจากดอกไม้ไฟเมื่อกี้ชีสก็ละลายใหญ่เลยอ่ะ
0: ตายซะเถอะเ
1: ฮ้ยบอกแล้วไงว่าไม่ได้ผลว่าแต่ทำไมนายถึงแปลงร่างแล้วทำได้ทั้งพิซซ่าทั้งดอกไม้ไฟเลยอ่ะ
0: ต้นกล้าระวังนั่นน่ะ
1: อะไรฮะ
0: โอ้
2: โหโอ้โหลูกนี้ระเบิดตรงต้นกล้าเลยแฮะ
0: ฮะฮะต้นกล้า
2: เป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: โอ้แต่กำลังจะเป็นแล้ว
2: ฮะ
0: เป็นเหรอ
2: เฮ้ย
0: เอ้าวิ่งมาทางนี้พวกเราก็โดนด้วยสิเพนแล้วพวกเรา
3: เฮ้ยเพนแล้วเพนแล้ว
4: อ้าวการแสดงดอกไม้ไฟจบแล้วเหรอว้า
0: โอ้จะยืนทำอะไรอยู่เล่ารีบหนีแล้ว
4: เฮ้ย
1: คราวนี้ถ้าจะแย่จริงๆแล้วมาช่วยกันให้เหรอแม่ปี
4: เราควรจะช่วยคนอื่นไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งข้างล่างก็เป็นเมฆเขาจะไม่เจ็บกันเท่าไหร่หรอกเลยลงไปดูหน่อยดีกว่าตกลงมาแค่นี้ตัวขาดสองท่อนเลยเหรอเนี่ยโชคดีนะไม่มีเลือดเนี่ยฮะยังไม่ตายนี่หลอกให้ตกใจกันนี่นะโถ
1: นึกว่าจะตายซะแล้วแม่ปี้แม่ปี้เป็นอะไรหรือเปล่าแม่ปี้หนังสือการฝีมืออยู่ไหนฉันจะอ่านและช่วยรักษานายเองนะแม่ปี
5: ้โชคดีนะเนี่ยที่มีหนังสือการฝีมืออยู่โอ้โหซ่อมเสนียบไม่เห็นรอยแผลเป็นเลย
6: แต่โชคไม่ดีที่ตอนนี้เราคลาดกับนักปราชญ์แห่งเงาอีกแล้ว
1: นี่มันหินอะไรเนี่ยแกะสลักเป็นรูปหน้าคนซะด้วย
7: อ่
1: ะตกใจหมดเลย
7: เจ้าผู้

0: พวกขนต่างแดนพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี
1: ่หิน
2: หินผู้ใด
0: กำลังไล่ตามปราดแห่งเงาอยู่ล่ะสินะ
3: ใช่แล้วล่ะครับ
0: ข้ารู้แล้วว่าทางที่เจ้าต้องการจะไปคือทางไหน
3: อ๋อสุดยอดเลยงั้นเราต้องไปทางไหนกันเหรอครับ
4: บอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเองก็ได้หรือไม่ก็วาดแผนที่มาฮะเฮ้ยนี่ท่านไม่มีมือนี่แบบนี้ก็วาดแผนที่ให้ไม่ได้สินะ
0: ย่าฮ่าไม่จำเป็นต้องวาดแผนที่หรอกย่า
5: Whap.

กเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัมขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของกันและเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะของในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำคือของเล่นและของเล่นชิ้นแรกนะคะก็คือหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำหุ่นเชิดจากแกงทิชชู่แกงกระดาษทิชชู่กระดาษสติกเกอร์กระดาษแข็งกาวฝาขวดน้ำไขควงไหมพรมเชือกเอ็นตะเกียบสีเมจิกแล้วตัวหุ่นเชิดของพี่โบ๊ทในวันนี้เนี่ยพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำรูปกบกันกบแบบอบๆอ่ะเออถูกต้องนะคะและอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแกงทิชชู่นั่นเองค่ะนี่พอน้องๆได้แกงทิชชู่มาแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษสีค่ะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะไม่มีก็สามารถใช้กระดาษสีแทนได้นะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะจากนั้นก็จะติดลงไปรอบๆเลยค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ติดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องๆเราจะมาวาดหน้ากบกันค่ะก็ลองวัดขนาดดูค่ะว่ากบของเราเนี่ยอยากได้หน้าใหญ่ขนาดไหนกบของเราก็จะต้องมีแก้มป่องๆหน่อยนะคะมีดวงตาขึ้นมาก่อนเติมจมูกให้เป็นกบด้วยค่ะโอเคน้องตัดตามรอยที่วาดเอาไว้ได้เลยนะคะได้หน้ากบออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะน้องๆทุกคนก็เอากระดาษกบของเราเนี่ยนะคะไปแปะลงบนกระดาษแข็งค่ะที่เราแปะลงบนกระดาษแข็งนะคะน้องๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบหน้าของกบเราค่ะทีนี้เราก็มาตัดตามรอยอีกรอบนึงเลยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆมาถึงขั้นตอนการทำตัวกบกันแล้วเพื่อที่เราจะทำเป็นหุ่นเชิดกันค่ะเราจะทำการเจาะรูเข้าไปบนฝานะคะเพื่อร้อยไหมพรมลงไปทำเป็นเท้าของกบกันพี่โบ๊ทก็จะใช้ไขควงนะคะเจาะลงไปเลยถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยขอให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเราจะเจาะกันทั้งหมด4ฝานะคะน้องๆเราก็จะทำการร้อยไหมพรมเข้าไปเลยค่ะให้มันยาวพอประมาณนึงค่ะนะคะน้องๆจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเราจะทำกันทั้งหมด4ฝาด้วยกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดขากบเข้าไปกันที่ตัวกันเลยค่ะน้องๆต้องมาเจาะรูกันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ร้อยไหมพรมเข้าไปค่ะเวลาผูกขานะคะน้องๆพยายามทำขาของกบให้มันมีขนาดที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเวลาเราพาน้องกบเดินเนี่ยมันจะได้ไม่เอียงค่ะอีกทีเราก็จะได้ทั้ง4ขาที่พอดีกันแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยมาค่ะเราจะมาทำตัวเชิดกันโดยการที่น้องๆ นะคะนำไม้ตะเกียบค่ะติดเข้าด้วยกันนะคะเป็นตัวกากบาทแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะตัดเอ็นนะคะน้องๆให้มีขนาดเท่ากัน2เส้นค่ะส่วนเส้นที่3ของเรานะคะจะให้มีขนาดที่สั้นกว่าจากนั้นค่ะน้องๆเราก็จะติดเอ็นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราเนี่ยด้วยตัว2เส้นยาวค่ะส่วนตรงกลางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวที่สั้นค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราได้3เส้นออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดนะคะ2เส้นนี้เข้าไปที่เท้าของกบกันค่ะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะไปติดกันที่หลังคอของกบกันแล้วน้องๆสามารถใช้ไขควงนะคะเป็นตัวเจาะนำทางก่อนได้ค่ะเราจะแอบสกอตเทปเข้าไปที่ด้านในกันนะคะทีนี้นะคะน้องๆอีก2เส้นค่ะเราจะมาติดที่เท้าด้านหลังกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วตัวกบของเรานะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาตัวหน้ากบค่ะที่เราทำเอาไว้มาติดเพิ่มเข้าไปค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ทำหุ่นเชิดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้นะคะน้องๆเรายังไม่หมดกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือบาสจิ๋วลงห่วงอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอุปกรณ์ทำบาสจิ๋วลงห่วงกล่องลังแก้วน้ำกระดาษลูกปิงปองกระดาษ A4 กรรไกรคัตเตอร์สีเมจิกขั้นตอนในการทำบาสจิ๋วลงห่วงนะคะน้องๆ ง่ายมากๆเลยค่ะ
ันดับแรกเราก็จะมาตัดตรงฝากล่องกันก่อนนะคะที่โบจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดอันนี้ฝากล่องทั้ง4ด้านค่ะเราไม่ได้ใช้ก็ตัดออกไปเลยตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ตัดฝากล่องออกทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาวาดเป็นแป้นบาสกันโดยพี่โบนะคะจะใช้ด้านกว้างด้านนี้เลยวัดขึ้นมาประมาณ 2.5 ซมนะคะหรือว่า1ไม้บรรทัดก็ได้พี่โบจะใช้ประมาณ18ซมค่ะก็มาร์กจุดเอาไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาจุดที่18ซมของเราเนี่ยลากขึ้นไปให้ชนกับมุมกล่องข้างบนได้เลยด้านนี้ของเราก็ได้ค่ะวัดเอาไว้ก่อนเลยวัดรอบกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขนาดเซนติเมตรตามเดิมเลยค่ะน้องๆแล้วก็ตัดตามร้อยให้ครบเลยค่ะต้องค่อยๆตัดนะคะน้องๆต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนกันนิดนึงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ตัดแป้นบาสเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้เลยต่อมานะคะน้องๆในการทำแป้นบาสเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆพับครึ่งกระดาษ A4 แบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดครึ่งได้เลยค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่โบก็จะพับครึ่งแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปรีดมันให้มันเป็นรอยนะคะมันจะได้เวลาตัดแล้วเนี่ยมีความโค้งขนาดที่เท่ากันเราก็ตัดเลยแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราก็มาวาดตัวแป้นกันเลยค่ะเราจะใช้แบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3แผ่นด้วยกันก็คือตัวแป้นบาสของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด2คะแนน3คะแนนแล้วก็5คะแนนค่ะของเรายังขาดตัวห่วงอยู่ใช่ไหมล่ะคะกับลูกบาสเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำห่วงและลูกบาสไปพร้อมๆกันค่ะเราจะใช้แก้วน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำกระดาษหรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้เพื่อทำเป็นห่วงของเรากันค่ะน้องๆก็วัดขึ้นมานะคะประมาณ1ข้อนิ้วเราก็จะมาร์กเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดตูดมันออกค่ะนี่นะคะตอนนี้พี่โบก็ได้ห่วงออกมาแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะน้องๆเราก็จะมาตกแต่งห่วงกันต้องเป็นตะข่ายใช่ไหมคะวาดง่ายๆมากๆเลยค่ะน้องๆเราก็จะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะซ้อนทับกันทั้งหมด2เส้นค่ะแล้วเราก็ทำห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนี่เลยเราจะทำห่วงแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3อันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปติดกันที่แป้นที่เราทำเอาไว้นะคะพี่โบจะใช้เป็นลูกปิงปองนะคะแทนลูกบาสของเราอันดับแรกเลยค่ะน้องๆเราจะมาวาดตัวบ่วงนะคะรอบๆ ลูกปิงปองของเราเลยพอเราได้เส้นแนวนอนแล้วเราก็มาวาดเส้นแนวตั้งกันต่อค่ะพอเราได้ตัวบ่วงของเราออกมาเรียบร้อยแล้วน้องๆสังเกตด้านข้างนะคะวาดเป็นคล้ายๆกับวงรีแบนๆค่ะทั้ง2ฝั่งเลยแค่นี้ค่ะน้องๆเราก็จะได้ลูกบาสออกมาแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด3ลูกด้วยกันค่ะเราจะต้องเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อว่าลูกของเราเนี่ยหายไปหรือว่าเพื่อนมาเล่นด้วยก็จะได้เล่นกันได้ค่ะ

0: นี้เราได้ทำของเล่นเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันเลยนะน้องๆอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันหรือว่าน้องๆอาจจะเอาไปเล่นกับพี่น้องที่บ้านก็ได้นะคะรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์เกมทั้ง2เกมตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราเจอกันค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ใหม่ค่ะเพื่อให้เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าของชิ้นนี้เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเอามาเล่นกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ DIY ที่เท่สุดๆไปเลยแล้วของชิ้นนั้นก็คือโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษกล่องกระดาษกระดาษสีแว่นขยายดินสอกาวกรรไกรคัตเตอร์เรามาดูวิธีการทำกันเลยนะพี่โบ๊ทนะคะก็เตรียมเป็นกล่องไปรษณีย์มาค่ะแต่น้องๆคนไหนนะคะถ้ามีกล่องกระดาษแบบอื่นก็ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล่องรองเท้ากล่องเครื่องเขียนหรืออะไรก็ได้ค่ะเราจะทำการตัดส่วนเกินออกก่อนค่ะสิ่งที่โบ๊ทจะเหลือตัวหลักๆก็คือแค่ตัวกล่องนะคะกับตัวฝาปิดค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าการใช้กรรไกรเนี่ยมันเป็นของมีคมนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะทีนี้เราจะมาติดกระดาษกันนะคะเพื่อตกแต่งตัวกล้องของเรากันก่อนเราก็จะวัดกระดาษตามขนาดหน้ากล่องของเราเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยพี่โบ๊ทก็จะตกแต่งเป็นตัวกล้องนะคะเราก็จะใช้อีกสีนึงในการทำฐานด้านล่างค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะน้องๆถึงขั้นตอนสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือการติดเลนส์นั่นเองพี่โบ๊ทจะเอาตัวเลนส์นะคะวางพอดีเข้ากับตรงกลางของขนาดกล่องของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็วัดลงไปได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ขนาดเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่การตัดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดพอดีกับตัวเลนส์นี้นะคะเราจะตัดให้มันมีขนาดเล็กกว่าเพื่อที่เลนส์ของเราเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้มีตัวยึดติดได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะน้องๆต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดควรให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วตัวใส่เลนส์ของพี่โบ๊ทแบบนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะเอาเลนส์ของเรานะคะทากาวค่ะแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในของกล่องฝั่งนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำค่ะปิดฝากาวให้สนิททุกครั้งนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะจนกว่ากาวจะแห้งตอนนี้นะคะเลนส์ของพี่โบ๊ทเนี่ยก็ติดกับกล่องแบบแน่นสนิทเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดังนั้นเราจะมาทำแท่นวางกันนี่พี่โบ๊ทก็จะใช้ความหนาประมาณ7ซมขีดยาวได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพับครึ่งกันน้องๆเอาโทรศัพท์มานะคะแล้วก็วัดความหนาลงไปเลยของพี่โบ๊ทก็จะประมาณ1ซมนะคะเราก็วัดตามความหนาของโทรศัพท์ตัวเองเลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกลางใช่ไหมคะน้องเราจะเหยียบมาทางขวานิดนึงนะพี่โบ๊ทก็จะเอามา1เมตรประมาณตรงนี้หลังจากนั้นน้องๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปได้เลยค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะน้องๆมันจะเป็นที่เอาไว้พิงโทรศัพท์ของเราอันนี้นะคะก็คือความหนาของโทรศัพท์พี่โบ๊ทค่ะนี่น้องๆก็ขุดร่องลงไปได้เลยประมาณนี้จากนั้นก็ลบรอยออกค่ะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้สำหรับอันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะน้องๆจะใช้ตามเนี่ยก็ต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะหรือถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันค่ะเราจะค่อยๆกรีดลงไปค่ะและตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แดนทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาโทรศัพท์มาวางเนี่ย มันก็จะอยู่ได้พอดีเลยค่ะ

ราก็สามารถเอาไปใส่ในกล่องโปรเจคเตอร์ของเราได้แล้วล่ะค่ะและในการฉายหนังของเรานะคะน้องๆถ้าสมมติน้องๆรู้สึกว่ามันไม่ชัดเนี่ยน้องๆสามารถเลื่อนขยับเข้าออกได้เลยนะคะทันใดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโปรเจคเตอร์จากกล่องกระดาษของเราเห็นไหมล่ะคะน้องๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยน้องๆสามารถชวนเพื่อนมาดูพร้อมกันก็ได้ด้วยนะจากการที่เราจะดูคนเดียวเนี่ยเราสามารถเรียกเพื่อนมาดูพร้อมกันได้เลยหลายคนเลยนะคะน้องๆแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่สิ่งประดิษฐ์ของพี่โบในวันนี้นะคะยังไม่จบแค่นี้ค่ะอีกอย่างนึงที่พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์นั่นก็คือกระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำเป้จากเสื้อเก่าเสื้อตัวเก่าเชือกเข็มได้เข็มกลัดกรรไกรน้องๆอยากได้เป้ขนาดไหนเนี่ยน้องๆสามารถตัดตามขนาดนั้นได้เลยนะคะแต่พี่โบจะเอาขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าพี่โบจะเอาไปใส่รองเท้าเราก็จะขีดเอาไว้ก่อนโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ตัดตามรอยได้เลยค่ะในการตัดนะคะน้องๆต้องใจเย็นๆระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมอันตรายมากค่ะเนี่ยเสื้อตัวเก่าของเรานะคะน้องๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็สามารถเอามาประดิษฐ์ใหม่ได้นะคะน้องๆแค่นี้เราก็ได้ของใช้ใหม่ขึ้นมาด้วยนะทีนี้ค่ะเราจะเตรียมเชือกกันโดยเชือกของเรานะคะเลือกสีตามใจชอบเลยน้องก็ลองพับครึ่งเชือกดูนะเราจะต้องใส่แบบนี้เข้าไปที่ตรงส่วนปลายแบบนี้นะคะอันนี้พี่โบตัดออกมาประมาณ2เมตรครึ่งนะคะทีนี้เรามาทำการร้อยเชือกเข้าไปกันเลยค่ะตอนน้องเอาปลาย2อันนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะตัดเสียงแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีรูสำหรับการสอดเชือกค่ะก็จะตัดอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะพี่โบก็จะเข็มกัดนะคะจับกับตัวเชือกไปก่อนเลยทีนี้ค่ะน้องๆเราจะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในปลายของชายเสื้อกันค่ะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนออกมาอีกข้างหนึ่งนี่เห็นไหมคะทางพี่โบก็ได้ฝั่งแรกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่โบจะร้อยเข้าไปในตัวด้านหลังกันนะคะที่มันต่อกันแบบนี้เลยเพื่อทำให้มันโค้งทั้งหมด1รอบค่ะนี่ค่ะน้องๆตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะดึงนะคะเพื่อให้ปลายเชือกของเรานะคะน้องๆมีขนาดที่เท่ากันค่ะแบบนี้เราก็จะมามัดปลายของเชือกกันค่ะผูกเป็นปมเลยนะคะน้องๆดึงให้แน่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆอีกรอบนึงค่ะทีนี้เราจะร้อยจากฝั่งซ้ายค่ะกลับเข้ามาฝั่งขวาบ้างนี่นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้ง2ฝั่งเลยทีนี้เราจะเย็บนะคะเพื่อคล้องเชือกของเรากันค่ะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อาจจะยังเย็บไม่เป็นนะน้องๆอาจจะให้คุณแม่เข้ามาช่วยก็ได้นะคะเราจะทําการเย็บทับกับเชือกเลยนะคะทีนี้ก็เย็บไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดเลยค่ะทีนี้เราก็พันเอาไว้หลายๆรอบหน่อยนะคะกันเชือกหลุดค่ะเพื่อเป็นการจบได้ของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยกระเป๋าเป้ DIY ของเราเพียงแค่เรามีเสื้อตัวเก่านะเราก็สามารถเอามา DIY ใหม่เป็นกระเป๋าเป้ที่เป็นสิ่งของใหม่ของเราได้เลยน้องๆสามารถใส่สะพายไปโรงเรียนก็ได้หรือว่าจะไปสอนเพื่อนๆทำก็ได้นะคะ

เราในวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งโปรเจคเตอร์นะคะจากกล่องกระดาษแล้วก็กระเป๋าเป้จากเสื้อตัวเก่าเป็นการ DIY ของทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งของชิ้นนี้นะคะน้องๆน้องอาจจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะเอาไปดูกับครอบครัวก็ได้ส่วนชิ้นนี้นะคะกระเป๋าเป้น้องๆสามารถใส่ของไปโรงเรียนก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปไหนก็ได้เช่นกันและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้พี่โบดูนะทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบรอดูอยู่นะและที่สำคัญค่ะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบดมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบดและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียว

0: ขอพรผู้ใหญ
1: ่สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้วันสงกรานต์นับหนึ่งมารดน้ำขอพรจากคุณปู่คุณย่าจะมีภารกิจสนุกสนุกอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
2: ๆแต่เอ๊ะทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร
0: ่วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
2: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่ใด
0: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
2: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
2: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
2: เก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah!
2: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
0: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ

นักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีพุ่นจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีขึ้นมาดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นมาดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีขึ้นมาดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นว่าตัวนี้เป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เขาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีเครื่องประดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลย

ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผันตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นในการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนั้นนี่คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบยมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการยมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบยมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พอยต์เม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพอยต์เม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

วัสดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

ำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักรกิจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economy เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีระดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็มัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรเนี่ย อยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะเราก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องหนักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยานยนต์นี่นะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่สองก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

0: ใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนเพื่อนจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโนนัฐการประสบสายพรกุลค่ะกลับมาพบกับรายการที่จะเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงผู้ปกครองในการที่จะไปทำความเข้าใจแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆค่ะรวมถึงทำความรู้จักกับการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กนะคะผ่านการเล่นผ่านกระบวนการต่างๆที่เด็กๆจะมีความสุขสนุกไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเจาะลึกโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบปีแรกค่ะสำหรับช่วงวัยนี้นะคะทั้งการเล่นแล้วก็ของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าจะเล่นอย่างไรเลือกของเล่นยังไงให้เหมาะสมกับวัยของลูกแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับเด็กๆได้วันนี้เราจะมารับฟังคำแนะนำจากวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยรวมถึงคุณแม่ที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองจากทางบ้านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ในรายการสมองดีสร้างได้กันด้วยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณหมอค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงคุณแม่ดวงพรปกรณ์พานิชหรือว่าแม่อุ๋ยนั่นเองนะคะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะจริงๆแล้วอย่างทางคุณแม่อุ๋ยเองตอนนี้มีน้องอายุเท่าไหร่แล้วก็เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะ
2: เป็นน้องอายุ7ขวบค่ะ
0: ค่ะ
2: น้องผู้ชายค่ะ
0: อ๋อเด็กผู้ชายแล้วก็7ขวบแล้วด้วยเขาชอบของเล่นอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
2: เขาชอบเล่นดินน้ำมันค่ะปั้นดินน้ำมันใช่ค่ะ
0: ก็แล้วมีการเล่นอะไรอีกที่เหมือนชอบเล่นเป็นประจำ
2: เล่นเป็นประจำทุกวันนี้กลับจากโรงเรียนจะต้องใส่โรลเลอร์เบดวิ่งไปทั่วค่ะให้คุณปู่เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็จะเกาะท้ายไปวิ่งทั่วซอยเลยค่ะทุกคนก็จะชอบเด็กอ้วนๆคนนี้เล่นโรลเลอร์เบดเก่ง
0: ก็มีทั้งดินน้ำมันแล้วก็โรลเลอร์เบดเล่นกันได้กับทั้งครอบครัวกันด้วยอย่างคุณแม่เองเล่นอะไรกับน้องที่ดูเขาเพลิดเพลินแล้วก็สนุกด้วยกัน
2: ก็เขาเล่นอะไรเราก็จะพยายามเข้าไปเล่นกับเขาโดยเฉพาะพวกเลโก้ค่ะจะชอบซื้อให้ลูกเล่น
0: ตัวต่อต่างๆบล็อกต่างๆ
2: ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่เนี่ยเจอที่ไหนก็คือมีขายเราก็จะซื้อให้ลูกเล่น
0: ค่ะ
2: เป็นการพัฒนาสมองเด็ก
0: ค่ะแหมก็เรียกได้ว่าเล่นหลายอย่างรอบด้านเลยนะคะคุณหมอโดยเฉพาะของเล่นอย่างตัวต่ออะไรต่างๆก็ช่วย
1: น่าสนใจ
0: เรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยจริงๆแล้วของเล่นกับเด็กถือว่าเป็นของที่คู่กันเลยนะคะแล้วการเลือกของเล่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงช่วงปฐมวัยลูกของคุณแม่อุ๋ยนี่ก็เพิ่งเลยปฐมวัยมานิดเดียวคือ7ขวบถ้าถามว่าสำคัญยังไงเราเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะคะว่าของเล่นหรือการเล่นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่5รองจากอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคอะไรที่ว่าสำหรับผู้ใหญ่นะคะของเด็กเนี่ยของเล่นนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าชีวิตของเด็กสำหรับเขาเนี่ยเริ่มต้นก็คืออยู่กับกิจกรรมที่อยู่ใกล้ตัวสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วมันเป็นการส่งเสริมพร้อมไปกับการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ที่อยู่นอกกรอบนอกระบบทำให้พัฒนาการของเด็กซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วตามพัฒนาการของสมองของเขาได้มีโอกาสต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆท่ามกลางความสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบนี้ก็เท่ากับทำให้สมองเขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
0: ค่ะก็ถือว่าจริงๆสำหรับวัยที่มากกว่านี้อาจจะต้องเป็นการเรียนในห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้แต่ถ้าสำหรับเด็กเล็กๆแล้วโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย6ขวบปีแรกการเล่นกับของเล่นนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากแล้วก็จะต่อยอดความคิดแล้วก็รวมถึงพัฒ

0: ต่างๆรอบด้านจากสิ่งนี้รวมถึงการเล่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าในช่วงนี้เรามีตัว VTR นะคะซึ่งเป็นการเล่นระหว่างคุณแม่กับน้องคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัย1ขวบ9เดือนค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็คุณแม่และน้องเนี่ยเลือกของเล่นชิ้นไหนรวมถึงวิธีการเล่นนั้นเป็นยังไงกันด้วยค่ะ
1: ของเล่นเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดีของเด็กๆแต่ปัจจุบันของเล่นก็มีอยู่มากมายล้นตลาดแล้วของเล่นแบบไหนกันที่เหมาะกับลูกทีมงานได้เตรียมของเล่นไว้3อย่างมาทดสอบลองมาดูกันสิคะว่าของเล่นแบบไหนที่จะถูกใจน้องนามิขดลวดมหาสนุก

0: สนุกสนุกจังไงฉลาม
1: ส
0: ี
1: เหลืองอันนี้นี่ฉลามสีแดง
2: ฉลามสีแดง
3: ฉลามสีแดงว่าเหลืองหน่อยว่ามาทางนี้มา
1: อุ้ย
3: เอาส
1: ี
3: เหล
1: ือง
3: ว่ายหน
1: ี
3: แล้วว่ายหน
1: ี
3: แ
1: บบนี้นะคะถ้าเกิดพอเราปล่อยให้เด็กเล่นอยู่คนเดียวเขาก็คงพอเล่นได้แต่ว่าความสนใจจะสั้นแป๊บเดียวแป๊บๆเลยพอมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยชี้ชวนชวนเล่นความสนใจก็อยู่นานขึ
4: ้
1: น
4: เล่นได้หลากหลายมากขึ้นด้วยรวมถึงก็กระตุ้นพัฒนาการบอกคำศัพท์หรือสีหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะ
1: ลองไปฝั่งนู้นนี่
5: อ้าวเริ่มเบื่อซะแล้วหรอคะน้องนามิ
4: โอ้โหแป๊บเดียวก็เบื่อเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กวัยนี้ไหมคะช่วงใกล้ๆ2ขวบ
0: พอดีมีเด็กวิ่งผ่าน
4: ค่ะ
1: เราไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาไต่ขาเอาใหม่
5: เอาล่ะเลขกลของนาต้าได้ผลทำให้น้องนามิเริ่มกลับมาสนใจอีกครั้งพลาสติกทุกบ้านต้องมีของเล่นชิ้นนี้และแน่นอนว่าต้องอยู่ในอ่างเวลาที่ลูกๆอาบน้ำแต่ภารกิจของเราวันนี้คงไม่ได้ให้น้องนามิเล่นน้ำกลางทีเคปาร์คแน่ๆเพราะเราจะให้นาต้าและนาไอซ์เอาลูกเป็ดพลาสติกไปซ่อนและบีบให้มีเสียงจากนั้นมาดูกันสิคะว่าน้องนามิจะตามหาเจ้าลูกเป็ดเจอหรือเปล่า
3: เดี๋ยวมาหาไก่กันนะ
0: เทคนิคนะคะว่าเราจะดึงความสนใจเขาได้ยังไง
4: เพราะวันนี้ถ้าเล่นอยู่กับที่นี่ลำบากมากได้แป๊บเดียว
0: เล่นเหมือนซ่อนแอร์
1: ต
0: ั
1: วน
0: ึ
1: งอ่ะอีกตัวนึงอ่ะว้า
4: ตัวนึงอยู่ไหนอ่ะเหมือนให้หาที่มาของเสียงแบบนี้นะคะ
0: ใช่ใ
1: ช่อยู่ไหนนะ
3: เจอย
1: ัง เฮ้ยเจอแล้ว
0: เจอแล้ว
4: หาเป็ดค่ะ
1: มากเลยยังนอนไหนอยู่นี่
5: สนุกสนานกับการหาลูกเป็ดไปแล้วคราวนี้เรามาลองนับลูกเป็ด
0: จากเป็ดตัวเดียวก็กลายเป็นเป็ดหลายตัว
4: ค่ะนะคะก็สอนเรื่องจำนวนลำดับต่างๆได้ด้วยนะคะ
1: 3อันนี้เป็นบ้านเป็ดนะอันนี้เป็นบ้านไก่เก็บเก็บเก็บ
0: เล่นเสร็จแล้วเก็บด้วยน่ารักมาก
4: การสอนเรื่องการเก็บของเล่นหรือวินัยต่างๆตั้งแต่วัยเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยนะคะคุณหมอ
0: แข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยยกได้ยกได้
4: เลยค่ะ
5: บทบาทสมมุติ
3: ถามเลยนะเจอพี่หมีในป่าต้องทำไงหอมได้ด้วยเหรอไหนขอพี่หมีหอม
1: พี่หมีน่ารักไหม
5: เรามาเพิ่มจินตนาการของเด็กๆด้วยการแสดงบทบาทสมมุติกันบ้างนะคะ
6: รู้ไหมว่าสัตว์แต่ละตัวเราเจอต้องทำยังไงบ้างนะตัวแรกก็คือพี่กระต่ายพี่กระต่ายชอบกระโดดอยู่ในป่าเวลาน้องนามิเจอพี่กระต่ายน้องนามิก็ต้อง

0: กระโดด
1: มาไปกระโดดกับพี่รับบิดดี
2: กว
1: ่าก
2: ระโดดนี่กว่าก
1: ระโดดยังไงจ้ำ
3: กระต่ายขาหักไปแล้วมั้งคะน้องนามิ
2: กระต่ายกระโดดแรงจ้ะ
3: ของเล่นทุกชิ้นล้วนส่งเสริมพัฒนาการและต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กได้อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะนำมาปรับใช้และสนุกไปพร้อมๆกับลูกๆหรือเปล่าอย่าลืมนะคะการเลือกของเล่นให้เหมาะกับช่วงวัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเช่นกัน
1: ไม่งั้นพี่ชลามาแล้วพี่ชลามา
2: เก่งจังเลย
1: ถ้าชลามไม่มาแล้วเย
4: ่โอ้โหก็เล่นหลากหลายแล้วก็ดูเหมือนว่านามิก็จะเพลิดเพลินไปกับของเล่นทุกชิ้นมีบ้างที่ว่าบางทีอาจจะวอกแวกไปเล่นสิ่งอื่นไม่ได้สนใจบ้างแต่ก็กลับมาได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าของเล่นทุกชิ้นที่เราได้เห็นใน VTR เนี่ยทุกชิ้นล้วนแล้วแต่มีผู้ใหญ่เล่นอยู่ด้วยตลอดเลยไม่มีอันไหนที่เด็กเล่นคนเดียวเลยแล้วก็ดูว่าจะสนุกร่วมกันด้วยเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยนะคะคุณหมอ
5: ค่ะ
4: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมได้ชม VTR กันแล้วนะคะช่วงหน้าสมองดีสร้างได้จะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องของของเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยกันอย่างละเอียดเลยค่ะรวมถึงเลือกยังไงนะคะสำหรับของเล่นที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกฉลาดได้ด้วยค่ะสักครู่เดียวค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะหลังจากที่ช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชม VTR เรื่องของเล่นกันไปแล้วซึ่งเป็นของเล่นของน้องนามิในช่วงวัยขวบ9เดือนนะคะหลากหลายชิ้นด้วยกันเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงคุณหมอก็ได้บอกแล้วว่าของเล่นนั้นสำคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็จำเป็นด้วยในการที่เด็กๆจะได้เพลิดเพลินเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็กระตุ้นการพัฒนาการรวมถึงศักยภาพของสมองด้วยนะคะจะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วของเล่นที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัยนั้นเป็นอย่างไรขอเริ่มจากตัวอย่างที่เราได้ชมใน VTR ช่วงที่แล้วนะคะน้องนามิเนี่ยอันแรกเลยก็เล่นเป็นตัวที่เล่นกับคุณน้าค่ะขดลวดมหาสนุกนะคะอันนั้นจริงๆแล้วเหมาะสมกับวัยหรือเปล่าคะคุณหมอหรือว่าแล้วการเล่นสำหรับของเล่นแบบนี้ในช่วงวัยแบบนี้เนี่ยควรเล่นยังไงคะ
1: ได้ค่ะก็ขดลวดที่เห็นเนี่ยนะคะก็จริงๆถ้าถามเวลาผู้ใหญ่มองเห็นเราก็จะนึกทันทีเลยว่ามันต้องฝึกกล้ามเนื้อมือใช่ไหมคะเพราะมันมีห่วงสีต่างๆ
0: เอามือจับเล่นไป
1: แล้วก็ลอดไป
0: ตามลวดนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสำหรับในวัย1ปี9เดือนค่ะก็ต้องถือว่าเหมาะสมนะคะเนื่องจากว่ามือเขาเนี่ยค่ะสมัยลูกคุณแม่ยังเล็กได้คงจำได้นะคะขวบกว่าๆเนี่ยมือเขาจะเริ่มหยิบจับถนัดขึ้นของชิ้นเล็กๆได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคว้าทั้งชิ้นอันนี้ทำมาได้แน่นอนอยู่แล้วแต่เด็กบางคนเนี่ยน้อยคนนะคะเหมือนนามิเนี่ยเขาอาจจะจับแต่ว่าเขายังลากตามไปไม่ค่อยถนัดนักเขาก็ลากแล้วเขาก็ไหนหลังนะคะคือสนุกของเขาแบบนั้น
0: วงโคจรไปเลย
1: ใช่ใช่แต่ว่ามือเขาอาจจะยังควบคุมการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของมันไม่ค่อยได้ดีทีนี้พอมีคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆชวนกันเล่นทำให้ดูเป็นแบบอย่างการเรียนรู้อันนี้ก็ต่อยอดนะคะจากที่จับไม่ถนัดแล้วมันก็มีหลากหลายรูปทรงซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสังเกตนะคะไอ้ตรงที่เป็นรูปที่ให้จับเนี่ยห่วงต่างๆเนี่ยขนาดจะใหญ่นิดนึงแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกัน
0: หลายทรงหลายสีด้วยนะคะ
1: บางอันกลมบางอันดูเหมือนเป็นดาว
0: ลวดแต่ละเส้นก็ขดแตกต่างกันไปด้วย
1: ใช่ใช่เป็นแบบแผนที่แตกต่างกันคือการเล่นเนี่ยมันเป็นแบบแผนเดียวกันเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ซ้ำๆนิดนึงแต่ว่าในขณะที่วงลวดมันไม่เหมือนกันมันก็เกิดความหลากหลายในแบบแผนที่ซ้ำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็ท้าทายสำหรับเด็กนะคะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมตามวัย
0: ค่ะมาถึงของเล่นชิ้นที่2ของน้องนามินะคะที่เล่นกันลูกเป็ดเต็มไปหมดเลยมีลูกไก่ด้วยก็มาเล่นกันหลากหลายด้วยเหมือนกันกับคุณน้าชิ้นนี้เป็นยังไงคะสำหรับวัยขวบ9เดือนแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องถือว่าถ้านับอายุนะคะจริงๆลูกเป็ดหรือลูกไก่ที่เรามักจะเอามาลอยน้ำเล่นในอ่างอาบน้ำกันนะคะจริงๆเล่นได้ก่อน1ขวบพ่อแม่คุณพ่อแม่จำนวนเยอะก็เด็กขวบ2ขวบไอ้เดือน2เดือนเวลาอาบน้ำก็พาไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นเพื่อนอาบน้ำก่อนช่วงแรกทำให้เกิดความคุ้นเคยแต่ยังไม่ได้เป็นของเล่นจริงจังมันก็ค่อยๆพัฒนามาทีนี้พอเขาขวบ9เดือนถามว่าการรับรู้หรือการเรียนรู้ของเด็กตรงนี้เนี่ยเหมาะสมตามวัยไหมมันก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กของเล่นที่เป็นตัวแทนสัตว์นะคะสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยเหมาะสมในช่วงปฐมวัยเสมอเพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอหรือจะชักชวนเขาเล่นยังไงหรือเด็กเองเนี่ยมีศักยภาพความคิดความสามารถ

0: อย่างไรจะเห็นแรกๆนะคะสังเกตได้เลยว่าตอนเรานำเสนอครั้งแรกเนี่ยนามิจะดูสนใจไม่มาก
1: ยังไม่มีเสียงออกมาจากตัวเป็ดนะคะ
0: ใช่แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะนามิเคยเห็นมานานแล้วบ่อยแล้วเล่นบีบๆเนี่ยนะคะแล้วไอ้เป็ดตัวเนี้ยแรกๆเธอก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยสนใจแต่วิธีนำเสนอของผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ
2: เห็นด้วยเลยค่ะ
0: รู้จักคิดว่าเราควรจะเล่นยังไงให้มันน่าสนใจเอาไปแอบเล่นซ่อนแอบเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณปลายปีขวบแรกไล่ๆขึ้นมาเด็กๆก็จะรู้หลักการแล้วว่าของที่หายไปมันไม่ได้หายไปสิ้นเชิงน
1: ะ
0: มันยังอยู่นี่แหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคุณแม่ก็ไปแอบข้างหลังคุณแม่บ้างแอบข้างหลังคุณนาบ้าง
1: ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดผู้ใหญ่เองก็สามารถสร้างวิธีการเล่นที่หลากหลายคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบเล่นให้กับเด็กๆได้สนุกได้ถึงแม้จะเป็นของเล่นชิ้นเดิมที่ลูกเบื่อแล้วแต่ก็ยังเล่นกันได้อีกนะคะถ้าอย่างคุณแม่เองที่บ้านแม่อุ๋ยเล่นอะไรกับน้องๆอย่างนี้บ้างคะที่ลูกติดใจชอบมากนะคะ
2: แปลงร่างค่ะแปลงร่างเขาจะช่วงวัยนี้ค่ะเขาจะอยากเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์
1: เ
2: พราะว่าพอดีว่าเปิดหนังให้เขาดูแล้วเขาก็อยากเป็นสไปเดอร์แมนเลยประมาณนั้นก็ไปสรรหาซื้อชุดซื้อหน้ากากซื้อกระป๋องที่ปล่อยใยให้ลูกเขาก็จะคิดว่าเขาเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์และที่บ้านนะคะก็จะเป็นช่องระหว่างทางเดินไปห้องครัวห้องทานข้าวเขาก็จะเอาขาแยกกระโดดขึ้นไป
1: ปล่อยใย
2: ใช่แล้วเขาบอกแม่อุ๋ยครับเรียกน้องไอว่าปักเกอร์นะปักเกอร
1: ์ค
2: ่ะอันนี้คือตอนนี้กำลังฮิตมากเขาเป็นปีเตอร์ปักเกอร
1: ์ค่ะก็เป็นการเล่นที่เหมือนอยู่ในจินตนาการของเด็กๆมีพลังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยนะคะ
2: ใช่
1: ค่ะโอ้โหอย่างนี้คุณหมอคะฟังดูแล้วของเล่นเยอะไปหมดเลยตามท้องตลาดในทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะเลือกยังไงให้กระตุ้นเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงส่งเสริมศักยภาพของสมองให้กับลูกได้ดีที่สุดตามช่วงวัยของลูกล่ะคะ
0: ได้ค่ะก็ถ้าเราเน้นช่วงเด็กปฐมวัยนะคะเด็กเอาเป็นว่า 5-6 ปีแรกอย่างแรกเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เวลาเลือกซื้อของเล่นก็มักจะเลือกซื้อชนิดที่มันดูน่าสนใจเด็กน่าจะชอบนะคะ
1: เลือกแบบที่ผู้ใหญ่ชอบ
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้ามองในมุมถ้ามองในแง่ของพัฒนาการแล้วก็ในช่วงเด็กเล็กๆเนี่ยเราอยากให้เน้นความปลอดภัยก่อนเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องการเล่นที่ค่อนข้างเป็นอิสระหมายถึงว่าไม่ได้มีกติกามากดังนั้นของเล่นที่ปลอดภัยมันจะทำให้เด็กเล่นได้หลากหลายเราไม่ต้องมานั่งคอยห่วงอันนี้อย่าเล่นลูกตรงนี้อย่าจับนะต้องเล่นแบบนี้นะอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ความปลอดภัยต้องมาก่อนเวลาเลือกของเล่นให้เด็กนะคะชิ้นส่วนไหนที่มันจะหลุดง่ายเด็กถ้า 2-3 ปีแรกนี่ก็ยังขวบ2ขวบแรกบางคนยังชอบอมยังชอบกัด
1: ก็เลือกแบบที่ปลอดภัยจริงๆเหมาะสมกับวัยเราจะได้ไม่ต้องไปคอยแบบห้ามอย่าอย่างงุ่นอย่างนี้ก็จะขัดใจลูกแล้วก็จริงๆเด็กๆขัดใจก็มีลิมิตเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าขัดใจถึงระดับนึงก็จะกลายเป็นแบบต่อต้านดื้อไปเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดด้วยการเลือกของเล่นที่ปลอดภัย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะดูตามที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือของเล่นน่าสนใจนะ
1: คะ
0: เป็นสิ่งเราที่ทำให้เด็กคิดว่าน่าจะชอบมีสีสันหรือมีเสียงอาจจะไม่ต้องครบทุกอย่างแต่ว่าดูแล้วเป็นของเล่นที่น่าจะชอบบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เด็กจะชอบเนี่ยนอกจากในมุมของผู้ใหญ่อยากให้มองในมุมที่ว่าเป็นของเล่นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กโดยเฉพาะถ้าเด็กเล็กๆสิ่งที่เขาคุ้นเคยอะค่
1: ะ
0: อย่างเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างๆที่เด็กคุ้นเคยเห็นบ่อยๆสมองของคนเราเนี่ยนะคะมันจะเริ่มทำงานได้ง่ายถ้ามันผ่อนคลายนี่เวลาผ่อนคลายก็คือเราคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยจากของใช้ใกล้ตัวของในบ้านที่เขาจำลองนะคะ
1: แต่ของที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัวได้ไหมคะคุณ
0: ได้เลยค่ะของที่ยิ่งมาจากธรรมชาติยิ่งดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการขั้นตอนกระบวนการหรืออาจจะหาซื้อยากนิดนึงในช่วงปัจจุบันแต่ถ้าหมายถึงว่าเป็นของที่มีอยู่ไม่ต้องหาซื
1: ้
0: อนะคะมันก็มีสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว2 อย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติจากธรรมชาติจริงๆบ้านที่มีที่ดินนะคะมีต้นไม้ใบหญ้าอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือของที่อยู่ในบ้านเราเป็นของใช้สังเกตนะคะเวลาเราหาซื้อของเล่นเนี่ยลงทุนมากมายเลือกหาคัดสรรอย่างดีปลอดภัยและมีคุณภาพแต่เด็กจะเล่นแป๊บเดียว
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เพราะว่ามันดูน่าสนใจสำหรับพ่อแม่แต่ไม่ได้สนใจสำหรับหนูแล้วหนูเล่นแป๊บเดียวมันก็หมดวิธีการเล่นแล้วเขาจะชอบของที่ผู้ใหญ่หรือพี่ๆอะค่ะไปทำหรือไปเล่นไปจับ
1: ค่ะ
0: พ่อแม่จะบอกว่าลูกซนลูกดื้อแต่จริงๆแล้วอันนี้คือการเล่นของในมุมของเด็กทำไมผู้ใหญ่ทำได้แล้วมันเป็นของใกล้ตัวเขาอยากรู้อ่
1: ะ
0: เขาอยากทำได้บ้างเขาไม่ได้มองว่าอันนี้คือทำงาน

0: ที่คุณแม่ไปเปิดลิ้นชักนะคะเอาถุงเท้ามาให้หนูใส่เงี้ยนี่คือทำงานของคุณแม่แต่ว่าสำหรับเด็กมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทำหนูอยากทำด้วยมันดูน่าสนุก
1: แบบนี้ท้าทายความสามารถหนูเหลือเกิน
0: ใช่แล้วมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวหนูเห็นไหมคุณแม่ไปหยิบถุงเท้ามาแล้วก็ใส่เท้าให้หนูหนูสำหรับเด็กเขายังไม่รู้ข้อจำกัดนะคะแต่เขารู้เขาเริ่มทำอะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นของใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะในชีวิตประจำวันถ้าสมมติว่าดูว่ามันปลอดภัยเราก็อาจจะปล่อยให้ลูกเล่นได้บ้างดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กมีความสำคัญสูงสุดในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้กับเด็กนะคะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นนี้แล้วแม่อุ๋ยล่ะคะลูกที่บ้านเองชอบเล่นอะไรที่เป็นเหมือนการแสดงบทบาทสมมุติหรือว่าการช่วยเหลือคุณแม่เรียนแบบคุณแม่บ้างคะ
2: มีนะคะคือเวลาตอนเช้านะคะเขาจะรู้หน้าที่ว่าเขาต้องไปโรงเรียน
1: ค่ะ
2: ค่ะเขาก็จะอาบน้ำก็คืออาบพร้อมกันแต่เวลาแต่งตัวเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าแม่อุ๋ยครับเดี๋ยวไอ้ทำเองไอ้แต่งตัวเสร็จอ้าวลืมรูดซิปหรือลูกอะไรแบบรูดให้คือขาดตกบกพร่องเราก็ให้เขาทำแต่เขาก็บอกว่าช่วยเหลือแล้วพอลงข้างล่างเขาก็จะสะพายกระเป๋าเตรียมพร้อมสะพายกระเป๋าลงไปก่อนแล้วไปรอค่ะอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เขาเหมือนกับว่าช่วยเหลือคุณแม
1: ่ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆคุณแม่จะทำแบบนี้พอโตขึ้นพอมีเขาเรียกว่าอะไรคะกล้ามเนื้อแข็งแรงพออย่างเงี้ยนะคะอ
2: ยากทำอยากช่วย
1: ความสามารถมากเพียงพอก็จะทำเรียนแบบนี้คุณแม่ได้เคยทำมาตอนเด็กๆด้วย
2: เป็นทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยก็คือเขาก็จะสะพายกระเป๋าละแม่อุ๋ยครับมีอะไรให้ไอ้ถืออีกไหมเขาก็จะหิ้วขึ้นแหละเหมือนกับว่าเขาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดจะเอาขึ้นเนี่ยหนูจะวางไว้ตรงบันได
0: เป็นเด็กน่ารักมาก
2: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะชอบทำหน้าแบบว่าวันนี้ดีไหมวันนี้ไอ้ทำตัวดีไหมบอกดีมากเลยลูก
0: คุณแม่อย่างนี้อาจจะต้องขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านว่าจริงๆตอนช่วงเด็กเล็กกว่านั้นที่ยังทำได้ไม่คล่องถ้าเรามองว่าเป็นการเล่นนะคือของพวกนี้เขายังทำได้ไม่ค่อยดีแต่คุณพ่อแม่จะรู้สึกว่าลูกยังทำไม่ค่อยดีเป็นห่วงเดี๋ยวแม่ทำให้แต่พอเด็กอยากทำแล้วเขาพอทำได้เราให้เขาทำแรกๆดูเหมือนเป็นการเล่นสนุกสนุกแต่เราให้เขาทำประจำนะคะมีเทคนิคหลอกล่อในที่สุดมันกลายเป็นเมื่อถึงวันหนึ่งเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นความรับผิดชอบของเขาเองมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
1: แล้วถ้าเป็นตัวของเล่นชิ้นของเล่นเลยค่ะแม่อุ๋ยที่ลูกชอบเล่นเป็นพิเศษมีชิ้นไหนบ้างมานานแค่ไหนแล้วคะ
2: เลโก้เนี่ยค่ะเล่นแล้วไม่ค่อยเบื่อเพราะว่าคุณแม่จะขยันซื
1: ้
2: อตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยจะขยันซื้อให้เขาก็จะต่อเราเสร็จเขาก็จะบอกถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายวิดีโอให้หน่อยแล้วก็จะทำเสียงบึ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีจินตนาการใช่ค่ะบางทีเขาก็ทำเป็นคอนโดเป็นแบบฐานทัพอากาศอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสร้างเองหนูก็มีหน้าที่ถ่ายรูปแล้วเก็บไว
1: ้แล้วเขาก็จะฐานทัพอากาศ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะใช่ค่ะอันนี้คือเขาชอบเล่นทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นอยู่พอเวลาไปเจอเลโก้ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะให้ซื้อแต่ซื้อเดี๋ยวนี้เล่นได้แป๊บเดียวค่ะใช่ค่ะเหมือนเขาเบื่อแล้ว
1: มากขึ้นเบื่อเร็วขึ้น
2: ใช่ค่ะ
1: อาจจะมี
2: ปัญหาแล้วก็จะแบบทิ้งๆกว้างๆแต่คุณแม่เป็นคนเสียดายคุณแม่ก็จะเก็บคอยเก็บแล้วก็ไปซ่อนไม่ให้เล่นแหละเดี๋ยวเวลาจะเล่นเดี๋ยวเล่นด้วยกัน
1: จะได้ช่วยกันเก็บอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ฟังดูนี่น่าสนุกนะคะของเล่นเลโก้ที่เป็นของเล่นยอดนิยมทั่วโลกนะคะแล้วก็ต้องชมคุณแม่อุ๋ยนะคะที่คอยหัดขยันหาซื้อเลโก้มาให้ลูกนี้ของเล่นเลโก้มีคุณแม่อุ๋ยบอกว่ามีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่ก็เหมาะกับเด็กเล็กๆนะคะมันมีหลายไซส์ก็เด็กเล็กๆเราก็ซื้อชิ้นเล็กใหญ่ๆหน่อยเพื่อให้เขาหยิบจับถนัดนะคะถ้าถามว่าช่วงเล็กๆมากๆที่เขายังต่อไม่ค่อยคล่องเราก็ซื้อมาไม่กี่ชิ้นนะคะประหยัดเงินแล้วเราก็วางไว้ดูว่าเขาสนใจยังไงแค่ไหนเพราะความถนัดของลูกเราอาจจะยังประเมินไม่ค่อยถูกเราอาจจะทำให้ดูเป็นแบบอย่างน
2: ะคะ
0: ซึ่งคุณแม่อุ๋ยก็คงได้ทำมาแล้วน
2: ี่
0: พออายุมากขึ้นการต่อจากแบบแผนที่มันไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นใช่ไหมคะแรกๆเราก็มีหน้าที่นะคะชื่นชมอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนของจริง คุณพ่อแม่หลายบ้านอาจจะมันยังไม่เหมือน
1: ลูกแต่ยังไงก็ตามลูกวาดสวยแล้วก็ชมเต็มที่เลยลูกจะเรียกได้ว่ามีกำลังใจแล้วก็มีพลังที่จะต่อให้สวยงามต่อยอดจากนั้นไปอีกเยอะเลย
0: ใช่ค่ะแล้วที่ฟังเมื่อกี้ที่ชื่นชมอีกอย่างก็คือเท่ากับลูกคุณอุ๋ยกับบ้านคุณอุ๋ยนี่อยู่ในยุคสมัยจริงๆนะคะ คือต่อเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จมีการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะคะ จะอัพโหลดอะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบ แต่ว่าเก็บไว้ก่อน ทีนี้ถ้าถามว่าจะต่อยอดหลังจากนี้พอลูกเริ่มเบื่อ อยากมี ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ผลไหมเพราะไม่เคยได้ยินบ้านอื่นแต่ว่าพอได้ฟังตรงนี้แล้วคิดต่อเลยนะคะว่าพัฒนาการต่อเนื่องเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: สมมติว่าครั้งนี้เขาต่อเป็นไอ้นี้ให้เขาคิดพล็อตเรื่องในใจอะค่
1: ะ
0: ว่าอยากให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วมีสัก 2-3 ฉากนะคะแล้วก็เริ่มสร้างเลโก้คือเป็นฉากถ่ายเก็บไว้แล้วอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อภาพนิดนึงนะคะมันก็จะต่อเป็นเรื่อง
1: เหมือนเวลาที่เราเห็นภาพต่างๆในนิทานหนังสือภาพก็จะเป็นแต่ละหน้าแต่ละหน้าไปแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ละชิ้น
0: ค่ะอันนี้ก็น่าจะพอทำได้นะคะ
2: พอทำได้
0: ค่ะ
2: เขาจินตนาการเก่งเหมือนประมาณแบบว่าเขาคิดเองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเสาคู่ขึ้นมานะแล้วก็จะมียานจอดตรงนี้ได้มีไดโนเสาร์วางตรงนี้ได้แล้วก็จะเดี๋ยวมีจรวดหรือเครื่องบินมาปล่อยระเบิดตายหมดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยคือการจินตนาการของเด็ก
1: ฟังดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วของเล่นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เล่นแบบนี้เท่านั้นหรือว่าตามคำแนะนำที่เขาส่งมาให้นะคะจริงๆแล้วเล่นกันได้มากมายต่อยอดแล้วก็การเล่นเนี่ยดีซะอีกสำหรับเด็กๆในช่วงปฐมวัยนี้ดีมากกว่าการมาเปิดตำราอ่านทีละตัวหรือการฝึกเขียนฝึกอ่านช่วงนี้เป็นช่วงของการเล่นอย่างเต็มที
2: ่
1: เล่นอย่างแท้จริงแล้วก็จะช่วยกระตุ้นทางพัฒนาการของสมองศักยภาพสมองแล้วก็พัฒนาการการเรียนรู้รอบด้านให้กับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยประสบการณ์ดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์จากแม่อุ๋ยรวมถึงคำแนะนำดีๆจากคุณหมอที่เราจะนำไปใช้เล่นกับอย่างสร้างสรรค์ได้อีกด้วยแล้วก็เสริมสร้างความฉลาดให้กับลูกๆของเราด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรือนดารากานนท์ท่านหัวหน้าหน่วยพฤติกรรมและพัฒนาเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรวมถึงคุณแม่ดวงพรปกรณ์พาดิษมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีค
1: ่ะโอ้โหวันนี้ได้รับความรู้กันมากมายแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้นนท์และคุณหมอรวมถึงแม่อุ๋ยลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เจ็บได้ป่ะ
1: ทนไหวอยู่ล่ะ
0: เอ้ยทนเข็มได้ป่ะ
1: เออทนได้อยู่แล้ว
0: มาขนาดนี้ก็ดีเลยนะกับคาร์บอนบูทของฟิลเลอร์มันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่าผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะสวยหล่อขอสืบกับซาร่าค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเฟ้นหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณโดยที่เราจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยไปด้วยกันสวยหล่อขอสืบของเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะคะกับประเด็นในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะคดีซึ่งคดีก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดนี่เรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะค้นหาไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยกกระชับหน้าคืออะไรบอทฟิลเลอร์เทียบเท่ายกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดได้หรือไม่กระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดหรือผ่าตัดแบบไหนดีกว่ากันยกกระชับเสร็จแล้วจะทำให้เรายิ้มแข็งๆเหมือนกับฉีดโบท์หรือเปล่ารวมไปถึงผิวที่ไหม้จากการยกกระชับหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะมีวิธีการระวังอย่างไรหรือว่ามีวิธีรักษาไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะยกกระชับหน้าเมื่อได้ยินคำนี้จะทำให้รู้สึกถึงความแก่ของผิวหน้าขึ้นมาทันทีเลยหรือบางครั้งนะคะผิวหน้าที่เราหย่อนเกินอายุไปบ้างไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มหางตานะคะถึงเวลาต้องกระชับให้กลับมาเต่งตึงกันแล้วค่ะช่วงหน้าต้องติดตามกันให้เต่งตึงนะคะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะซึ่งคดีที่เราจะมาสืบกันในช่วงนี้ก็คือยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฑนาถ จันทรภาพสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะน้องมาย
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาล่ะประเด็นนะคะของเราแน่นอนยกกระชับหน้าไม่ต้องผ่าตัดในประเด็นนี้ถามคุณหมอเลยนะคะว่ายกกระชับหน้าคืออะไรคะ
3: ค่ะก่อนอื่นที่เราจะรู้เนี่ยว่ายกกระชับหน้าคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะคะของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนที่ลดลงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันก็หย่อนคล้อยลงมาหรือแม้แต่ไขมันในที่ต่างๆที่เราไม่ต้องการอย่างเหนียงอย่างเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหม
0: คะ
3: ดังนั้นการยกกระชับหน้าเนี่ยก็คือเราจะไปทำยังไงเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำยังไงให้คอลลาเจนมันสร้างมากขึ้นจะทำยังไงให้เหมือนกับเชือกที่หย่อนลงมาเนี่ยขึงตึงขึ้นมามากขึ้นหรือทำให้ไขมันบริเวณส่วนเกิดที่เราไม่ต้องการเนี่ยลดลงไปโดยรวมก็คือจะทำยังไงให้ใบหน้าเนี่ยอ่อนเยาว์ลงไปนะคะ
0: แสดงว่าเหมาะกับคนที่มีอายุ
3: ก็มีอายุพอสมควร
0: แต่น้องมายเด็กนะไม่ต้องกระชับหน
3: ้
0: า
3: เลยสวยมากอยู่แล้ว
1: ขอบคุณค่ะคุณหมอขอรับคำชมนะคะ
0: เคยไหมน้องมายเคยไหมคะเคยยกกระชับหน้า
4: จริงๆแล้วส่วนตัวยังไม่เคยยกกระชับจริงจังขนาดนั้นแต่ว่านี่คิดว่าฟิลเลอร์อะไรเงี้ยใส่จริงจังก็น่าจะพอ
0: พูดมาขนาดนี้ก็ดีเลยนะกับคำว่าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถเทียบเท่ากับการยกกระชับหน้าได้หรือเปล่า
3: จริงๆมันแตกต่างกันนะคะโบทูลหรือน้องท็อกซินเขาก็คือจะไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อค่ะเวลาที่เราแสดงอารมณ์มาชั่วนาตาปีนะคะใบหน้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะยิ้มตีดกาขึ้นไม่ว่าจะขมวดคิ้วสงสัยหรือว่าเหม็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีร่องตรงจมูกใช่ไหมคะที่ต่างๆเหล่านี้เวลาทำไปนานๆมันจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะใช้โบทูลินัมท็อกซินเนี่ยไปคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือไปลดริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์นะคะแต่ในส่วนของฟิลเลอร์เนี่ยอย่างที่เกริ่นให้ฟังแล้วก็คือว่ามันเริ่มมีการสูญเสียองค์ประกอบบางอย่างเช่นร่องลึกร่องแก้มต่างๆหรือแม้โครงสร้างต่างๆของผ

0: ผิวบางอย่างที่มันยุบลงไปฟิลเลอร์เนี่ยก็จะไปเติมเต็มขึ้นมาขณะที่เครื่องมือที่ใช้ในการยกกระชับเนี่ยเขาจะใช้พลังงานความร้อนค่ะเขาไปทำให้เกิดการยืดตึงขึ้นมาสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันในส่วนต่างๆที่เราไม่ต้องการดังนั้นกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะ
1: โอเคงั้นสรุปทบทวนอีกสักนิดนึงสำหรับในเรื่องของโบ๊ทก็จะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อ
0: โบ๊ทลดริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงอารมณ์ฟิลเลอร์เติมเต็มร่อง
1: ที่ลึกลงไปใต้ตาร่องแก้มร่องน้ำหมากอะไร
0: อย่างนั้นถูกต้องส่วนเครื่องยกกระชับเนี่ยก็ไว้ขึงลิฟต์หน้าขึ้นมาหรือว่าลดไขมันในส่วนที่เราไม่ต้องการของใบหน้าค่ะ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมเหมือนกันใช่ไหมในเรื่องของการยกกระชับเพราะว่ามันมีเรื่องของความร้อนมีเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีการยกกระชับแบบผ่าตัดกับไม่ผ่าตัด
0: ค่ะ
1: ยังไงคะ
2: กรณียกกระชับแบบไม่ผ่าตัดเนี่ยเขามีวิธีไหนบ้างคะ
0: ก่อนอื่นก็ขอเปรียบเทียบระหว่างผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอะไรขึ้นอยู่กับความพอใจค่ะแล้วก็อายุด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอายุค่อนข้างมากแล้วหย่อนคล้อยมากๆแล้วเครื่องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดก็ผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่แน่นอนการผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงกับการดมยานะคะมีระยะพักฟื้นแล้วใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคือเปลี่ยนไปเลยก็ต้องยอมรับว่าอย่างคนไทยอะค่ะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบให้มีคนมาทักว่าไปทำอะไรมาผ่าตัดมาหรือเปล่ากรณีแบบนี้เครื่องยกกระชับจะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆสร้างคอลลาเจนมากขึ้นค่อยๆไปขึงอวัยวะหรือว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อต่างๆที่มันหย่อนให้มันขึงมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือก็จะอายุย้อนลงไปสักระดับหนึ่ง5ปี8ปีโดยที่ยังเป็นตัวเราไม่เหมือนเป็นคนอื่นนะคะก็ค่อนข้างธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายเท่ากับการผ่าตัดค่ะ
1: แต่ว่าถ้าในเรื่องของผ่าตัดมันเป็นการเปลี่ยนทันที
0: มันเป็นการเปลี่ยนทันทีก็จะเห็นชัดไปเลยแล้วก็ถาวรกว่าอันนี้แน่นอนก็คือเขาจะมีฤทธิ์ที่ยาวนานกว่าในขณะที่ในส่วนของเครื่องยกกระชับเนี่ยอาจจะ6เดือน1ปีก็อาจจะคล้อยกลับมาใหม่แล้วในส่วนของกรอบหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะบางคนก็หน้ากลมๆนึกออกมั้ยคะเครื่องเหล่านี้ก็จะสามารถยกกระชับให้เราเห็นทำนองจอลายอะค่ะกรอบหน้าเนี่ยชัดเจนมากขึ้นได้ค่ะ
1: ในส่วนตรงนี้
0: ใช่ใช
1: ่แต่สุดท้ายแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการยกกระชับหน้าแบบไม่ผ่าตัดก็จะมีวันกลับคืน
0: แน่นอนค่ะ
1: อยากถามคุณหมอในเรื่องของที่คุณหมอบอกว่ามันช่วยเรื่องคอลลาเจนด้วยเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นเนี้ยมันมีวันหมดไหมคะหรือมันจะดีขึ้น
0: คือธรรมดาแล้วพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจริงๆอายุเกิน30นะคะคอลลาเจนก็จะลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเรามีวิธีการใดที่จะเสริมการสร้างสิ่งเหล่านี้ความร้อนจากเครื่องมือเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนให้เขาทำงานมากขึ้นก็เหมือนกับรีสตอร์กลับมาค่ะกระตุ้นให้มันขึ้นกลับมาฟื้นฟูให้เราดูมีความอ่อนเยาว์เทียบเท่ากับตอนสัก5ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
1: แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดของซาร่าเหมือนกันเวลาคิดว่าโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีวันที่เสื่อมเร็วหรือเปล่า
0: คือเวลาที่กระตุ้นเนี่ยเราต้องพักด้วยนะคะซาร่าไม่ใช่ว่าเรากระตุ้นทุกๆ 2-3 เดือนไปเรื่อยๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี injury เรากระตุ้นให้เกิดการสร้างเราก็ต้องรอให้เขาสร้างแล้วถึงจุดนึงที่เขาสร้างจนจบแล้วอ่ะเราก็กระตุ้นใหม
1: ่
0: ค
1: ่ะก็ต้องทิ้งระยะเวลา
0: ใช่ใช
1: ่ให้ธรรมชาติเขาได้ทำงานเขาไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจมากนะคะถ้ามองในกรณีแบบนี้นะน้องไมค์ก็รู้สึกว่าจะน่าสนใจเหมือนที
2: ่
1: กับการทำไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บด้วย
2: ไม่ต้องพักฟื้น
0: แต่ว่าอันนี้ขอแก้ตัวนะขอแก้นิดนึงค่ะเจ็บอยู่ค่ะ
1: เจ็บอยู่เหรอคะ
0: no pain no gain
1: ยังไง
2: โอเคค่ะ
1: เจ็บต่างกับผ่าตัดยังไง
0: คือผ่าตัดเราก็ดมยาสลบใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดในตอนนั้นแต่ตื่นมาก็จะรู้สึกเจ็บแต่เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะต้องอาศัยฟีดแบคระหว่างตัวผู้ทำกับคุณหมออยู่เสมอนะคะว่าความร้อนระดับนี้จะรู้สึกร้อนๆจะรู้สึกร้อนๆจี๊ดๆได้และรู้สึกร้าวๆได้บ้างในบางบริเวณดังนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าไม่มีความเจ็บปวดโดยอาจจะไม่ใช่นะคะ
1: ก็ต้องมีเจ็บบ้าง
0: ใช
1: ่ทนเจ็บได้ป่ะ
2: ทนไหวอยู่แล้ว
1: ทนเข็มได้ป่ะ
2: ทนได้อยู่แล้ว
1: เคยเจอเข็มแบบว่าใหญ่ๆวะ
2: มีหลายสายแหละ
1: ใช่พี่ก็แบบว่าก็สู้นะเพื่อความสูงเอาจริงผู้หญิงคนเราเป็นเพศที่แข็งแรงมากและอดทนมาก ม่ใช่แค่อดทนเรื่องเข็มนะอดทนกับการใช้ชีวิตก็เริ่มจะอดทนแล้ว
0: แต่ผู้ชายก็มาทำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองมากค่ะก็ไม่มีใครอยากแก่เน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ที่เขามาดูแลเนี่ยเขาดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษคะ
0: ค่ะผู้ชายก็เซกชันเดียวกับผู้หญิงเลยค่ะเขาก็ต้องการความเฟิร์มใช่ไหมคะต้องการความกระชับของใบหน้าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการแสดงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ถาวรนะคะดังนั้นเขาก็จะพยายามอยากจะหยุดเวลาตรงนั้นไว้หรือว่าย้อนกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยโอ้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองมากจริงๆค่ะค่ะ
1: ก็ไม่มีใครอยากแก่เนาะอยากอยู่แบบอยากอยู่แบบยังๆไปตลอดแต่ช่วงนี้แบบถ้าเกิดสมัยนี้นะก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะถ่ายมือถือยังมีฟิลเตอร์แล้วยังโกงอายุได้แต่ถ้าเกิดเห็นตัวจริงมันก็ควรที่จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะพูดถึงนวัตกรรมดีกว่าในเรื่องของการยกกระชับเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมันมีชื่อเรียกเยอะเหลือเกินค่ะมันมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
0: ค่ะ
1: เอาต้า
0: ก็คือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีหลักๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีไม่กี่อย่างนะคะมีตั้งแต่การใช้คลื่นวิทยุอย่างเช่นเครื่องมือพวกเตอร์มาชเนี่ยไม่รู้เคยได้ยินไหมนะคะหรือใช้พวกอัลตราซาวด์นะคะอย่างเช่นพวกไฮฟู
1: หรือไฮฟู
0: ก็ได้ยินอัลเทอร่าอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือไปสร้างความร้อนที่ผิวให้คอลลาเจนเยอะขึ้นขึงเนื้อเยื่อต่างๆให้มันหดตัวลงให้เรามีการลิฟติ้งขึ้นมา
1: ค
0: ่ะดังนั้นก็คือใช้ได้ผลทั้งหมดนะคะ
1: โอเคแสดงว่าหลักๆแล้วในเรื่องของการยกกระชับหน้าก็เป็นเรื่องของการใช้ความร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปในยังชั้นผิว
0: ชั้นผิวในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปก็คือเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยจะออกฤทธิ์ในจุดที่แตกต่างกันออกไปค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็จะทำให้ผิวหน้าของเรากระช
0: ับ ขึ้นเอ็นพอยต์เหมือนกัน
1: หลังจากทำเลยไหมคะเห็นผลทันทีเลย
0: คือการเห็นผลเนี่ยในวันแรกๆเนี่ยจะบวมก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆบวมๆก่อนแต่ว่าการสร้างคอลลาเจนหรือการยึดขึงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจุดสูงสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็อาจจะสัก1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่ความนะคะมันจะ gradual มากค่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยสุดที่ประมาณ6เดือนแล้วก็อาจจะอยู่ถึงประมาณ1ก็กลับมาใหม
1: ่ก็กลับมาเป็นปกตินะคะอย่างนี้อย่างมีคำถามสมมติว่าการยกกระชับเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้เราแบบยิ้มเป็นยิ้ม
2: ยิ้มพิซซ่าประสบการณ์ตรง
1: เฮ้ยยังไงคะ
2: คือนี่เคยไปบทแล้วนัดเจอผู้หลังจากนั้นผู้คิดว่าเรางอนเขาบอกทำไมวันนี้เธอดูตึงๆ
1: ทำให้ยิ้มให้ฉัน
2: ใช่คือฉันจริงๆแล้วในใจเรามีความสุขเราอิ่มเอมมาก
1: แต่
2: เราเน
1: ี่
2: ย
1: คือตึง
2: เรามีความสุขเราโอเคเธอ
1: เราไม่ได้ดึง
2: เราไม่ได้ตึงเองตึงโบ
1: เราแค่ตึงโบเ
2: ลยใช่ก็เลยแบบอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยมันมีผลลัพธ์มันเหมือนกันไหมคะ
0: ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันเลยนะคะอย่างที่หมอเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะว่าบทออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการแสดงอารมณ์มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้องไมค์ถึงอาจจะแสดงอารมณ์ได้ลดลงเวลาที่ฉีดมาแต่ว่าในเครื่องยกกระชับเนี่ยเขาไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นอย่างที่บอกก็คือเขาค่อยๆไปทำให้คอลลาเจนสร้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผลมันจึงค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ได้มีความตึงแบบเปลี่ยนไป
2: ยังไม่ถึงกับเปลี่ยนทันทีแต่ต้องค่อยๆ
1: เท่าที่ฟังแล้วแสดงว่าการยกกระชับเนี่ยในช่วงแรกหลังจากทำเสร็จปุ๊บบวมก่อนเริ่มบวมเหมือนร่างกายค่อยๆแบบปรับหน้าปรับคอลลาเจนแบบทุกอย่างหลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่ง2อาทิตย์หรือถึงเดือนนะคะ
0: บางคนก็2อาทิตย์ก็เห็นแล้วนะคะบางคนก็เดือนนึงบางคนก็2เดือน
1: ก็แล้วแต่ผิวหน้า
0: แล้วแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ค่ะนะคะแต่หลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมการใช้ความร้อน
0: เป็นพลังงานจากเครื่องไปสร้างความร้อนใต้ผิว
2: แบบมันจะมีพวกไฮฟูอัลตราเทอร์มาอย่างเงี้ยค่ะหนูจะรู้ได้ไงว่าอะไรหนูควรทำตัวไหนเหมาะกับหนูอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ค่ะอย่างแรกเลยหมอต้องถามหนูว่าหนูต้องการแก้ไขส่วนไหนนะคะ
2: เหลี่ยมค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะจริงๆอัลเทอร่ากับไฮฟูเป็นเครื่องมือตระกูลอัลตราซาวด์เหมือนกันในขณะที่เครื่องเติมหมายเป็นเครื่องคลื่นวิทยุนะคะการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจริงอยู่ทั้งคู่สร้างพลังงานมาเพื่อกระตุ้นให้ผิวเราดีขึ้นแต่เขาออกฤทธิ์กันคนละชั้นในส่วนของเตอร์มาเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ความร้อนออกมาเป็นลำและลงไปถึงชั้นไขมันเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้ใบหน้าเราเล็กลงหรือน้องไมค์อยากให้เหนียงเนี่ยหายไปเตอร์มาอาจจะตอบโจทย์นะคะในส่วนของไฮฟูอัลเทอร่าเนี่ยเขาจะใช้ความร้อนคลื่นอัลตราซาวด์ไปทำตรงผิวในส่วนที่ต้องการ ขึงผิวจริงๆนะคะเขาเรียกชั้นนี้ว่าชั้นสนาชก็คือเป็นชั้นที่เราต้องการยกหน้าเป็นชั้นที่เหมาะผ่าตัดใช้ผ่าตัดยกหน้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาใช้ฮิตเนี่ยมันจึงเป็นตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงมากก็คือใช้ยกขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของอัลตร้ากับไฮฟูเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการให้หน้าเล็กลงมากแต่ต้องการลิฟติ้งเอฟเฟกต์เยอะๆ อาจจะเหมาะกับคนที่อายุมากขึ้นหน่อยที่ไม่ต้องการมากขึ้นหน่อย
1: เป็นยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่าง
1: สมมติว่าคนที่มีอายุแล้วอยากจะแบบเรื่องผิว
0: ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้หน้าขุ่นมากขึ้นนึกออกไหมคะก็เลยต้องการความร้อนเนี่ยไปฮิตตรงจุดที่มันขึงผิวให้มันยกขึ้นจริง
1: ๆแต่ไม่ได้อยากถึงข
0: ั้
1: น
0: ไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนโครงสร้างหรือไขมันให้มันลดลงเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วหน้าเราตอบเราจะยิ่งสูงมันก็จึงเป็นเรื่องของว่าโครงสร้างหน้าของคุณอายุของคุณเหมาะกับเครื่องไหนแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่ผู้มุ่งหวังอะค่ะคนไข้ต้องการจะแก้ไขส่วนไหนมากกว่านะคะ
1: โอเคก็ในเรื่องของช่วงวัยก็มีผลในการที่จะเลือกใช้
0: แล้วก็โครงสร้างใบหน้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะอายุเยอะแต่หน้าใหญ่ก็มีค่ะ
1: แบบเนื้อเยอะอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ต้องการแบบยกกระชับขั้นแบบเต็มที่เลยซึ่งมันก็แน่นอนนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ผลแบบไหนในเรื่องของการแบบไม่ผ่าตัดมันก็จะเป็นอีกที
0: ่
1: อ่ะ1มันต้องมีค่าใช้จ่าย
0: ถูก
1: มันก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงหน่อยใช่มั้ยคะหรือว่าแบบผ่าตัดสูงกว่า
0: ต้องเรียนว่าอย่างคนบางคนเนี่ยก็ต้องการคือเติมหมากับอัลตร้าเนื่องจากว่าเขาออกฤทธิ์คนละชั้นคนบางคนก็ต้องการแบบคอมพลีทใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นก็อาจทําสลับกันก็ได้ครั้งแรกทําอัลตร้าไฮฟูอีก6เดือนทําเติมหมากคิดกันคนละที่ไปเลยก็จะก็อย่างเงี้ยแต่แบบนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายแน่นอนมันก็จะต้องเยอะ
1: เยอะขึ้นแน่นอนค่ะก็ต้องมีทุนนิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จะสวยทั้งทีก็ต้องสวยเต็มที
0: ่
1: เอาให้ครบไปเลยเพราะว่าแน่นอนอย่างน้อยเราก็จะได้ผิวหน้าที่ค่อยๆกระตุ้นดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ยิ่งปล่อยโซมไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ใครๆก็อยากจะสวยหล่อก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะก็เราพูดถึงข้อดีไปแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเกิดมันมีอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรจากการทำขึ้นมาเราจะมีวิธีการรักษาหรือว่าป้องกันวิธีต่างๆเหล่านั้นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคำตอบค่ะกลับมาสืบกันต่อนะคะกับสวยหล่อขอสืบกับประเด็นที่ว่ายกกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดนะคะและในช่วงนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวบ้างดีกว่าว่าเรามีอะไรที่ต้องระวังไหมเกี่ยวกับการที่จะมายกกระชับหน้านะคะซึ่งแน่นอนผิวที่ไหม้จากการกระชับผิวหน้าด้วยความร้อนเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการระวังยังไงไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีวิธีการรักษายังไงเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายได้เลยค่ะ
0: ค่ะอย่างที่กล่าวเกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผลิตความร้อนใต้ผิวดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังผลข้างเคียงจากความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะมีผิวไหม้อย่างที่น้องซาร่าพูดมาข้างต้นนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องเลือกค่ะเลือกเครื่องมือเพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยตามท้องตลาดก็มีทั้งของจริงของไม่จริงเราอาจจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยว่าเครื่องที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยผ่าน FDA นะคะผ่าน อย. อย่างแท้จริงเป็นเครื่องของจริงจริงๆนะคะอันที่สองก็คือสถานพยาบาลและคุณหมอค่ะว่ามีประสบการณ์ในการทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ควรจะเลือกเฟนนิดนึงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในอนาคตได้แต่ไงก็แล้วแต่ต่อให้ทำด้วยเครื่องมือที่เรามั่นใจแล้วแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ความร้อนเหล่านี้อย่างเช่นอัลตร้าถ้าเกิดว่ายิงไปโดนเส้นประสาทก็อาจจะมีหนังตาตกง่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่พวกนี้ไม่ถาวรแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญทำมาเยอะมากๆแล้วมีการระมัดระวังให้เราอย่างมากเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยกว่าในส่วนของผิวไหม้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเครื่องมือเหล่านี้กว่าที่เขาจะผ่านอย.เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการวิจัยต่างๆมากมายเครื่องบางเครื่องเนี่ยมีแม้กระทั่งการพ่นความเย็นในส่วนบนทำให้ป้องกันผิวในส่วนบนไม่ให้ไหม้แล้วก็ความร้อนเนี่ยลงไปถึงข้างล่างอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยความจำเป็นจึงมีอยู่ว่าคุณจะต้องเลือกเครื่องมือที่ดีจริงๆไม่ได้เอาเครื่องมือที่แบบของปลอมของอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์จริงๆเกิดไหม้ขึ้นมาแบบนี้ก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขาก็รักษาได้ค่ะเพื่อไม่ให้มันมีผลข้างเคียงยาวนานในอนาคต
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าการป้องกันเบื้องต้นก็คือต้องศึกษาให้ดีก่อนข้อมูลต่างๆคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปใช้บริการ
0: ค
1: นที่จะมีใบรับรองให้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะเราเลือกแล้วเราป้องกันแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็มีวิธีการรักษา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามีการหมาตาตกอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถกลับมาปกติไหมคะ
0: คือพวกนี้จะไม่ถาวรค่ะก็คือผ่านไปสักหลายๆสัปดาห์ก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: มีเคสที่แบบว่าทำแล้วหน้าหรือรูปหน้าอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มีเคสตัวอย่าง
0: นะก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่บวมไม่เท่ากันในสัปดาห์แรกนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วพอผ่าน 2-3 สัปดาห์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
2: พวกผิวเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยทำได้ไหมแพ้ง่ายอะไร
0: ทำสิวเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่มีปัญหาในการทำนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้เนี่ยมันบางทีสามารถใช้รักษาสิวด้วยซ้ำแต่แน่นอนเครื่องพวกนี้แพงมากเราก็จะไม่ได้ใช้มารักษาสิวโดยตรงแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นผลพลอยได้อะค่ะถ้าเกิดว่ายิงทำเครื่องยกกระชับแล้วก็สิวดีขึ้นไปด้วย
1: ก็เหมือนเราฟื้นฟูจากข้างในกระตุ้นจากข้างในแล้วมันก็ส่งผลออกมาจากผิวภายนอกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจมากวันนี้เราสืบกันลึกมากพอสมควรเลยนะทั้งในเรื่องของประเภทของนวัตกรรมในการที่จะมาเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวหน้าของเรารวมไปถึงวิธีการป้องกันรักษาเบื้องต้นแล้วและแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกนะคะมันมีความสบายใจตรงที่การยกกระชับหน้าแบบไม่ต้องผ่าตัดมันสามารถที่จะกลับสู่ปกติได้
0: ใช่ค่ะมันเหมือนตัวเราที่ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกคนก็ยังรู้ว่าเป็นตัวเราแต่เราเด็กลงสัก5ปี8ปีอย่างที่ว่าน
1: ะค่อยๆแบบบำรุงเขาไปเรื่อยๆเองนะ
0: คะ
1: ก็น่าจะสบายใจหลายๆคนน่าจะได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะแต่ในกรณีบางเคสที่เพื่อนซาร่าเคยไปค่ะ
0: เ
1: ขาแบบว่าไปทำยกกระชับหน้าแล้วหน้าไหม
0: ้
1: เขาก็เลยหาวิธีป้องกันหาวิธีรักษาเขาก็เลยโทรหารถตัดเพลง
2: แล้วไปหรือเปล่า
1: น้องไม้อยากทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ค่ะแล้วระหว่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยหลังจากทำค่ะเราต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเวลาที่หลังจากเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าใบหน้าเราก็เหมือนได้รับinjury เนาะเหมือนกับได้รับความร้อนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องป้องกันผิวดีๆหน่อยอาจจะหลีกเลี่ยงแดดสักประมาณ2สัปดาห์นะคะใบหน้าอาจจะแห้งลงในช่วงหลังทำโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงนี้หน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นทาครีมบำรุงนะคะต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรียกได้ว่าถ้าเราปฏิบัติใช้เครื่องมือที่ดีคุณหมอที่เชี่ยวชาญผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต้องระวังเลยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าการทำเครื่องมือเหล่านี้เป็นเหมือน lunch time procedure เลยด้วยซ้ำคือมาทำช่วงเบรกเที่ยงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานใหม่คือมันปลอดภัยเบอร์นั้นนะคะ
1: ค่ะแล้วในที่สุดมันไม่จำเป็นต้องทำถี่
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ปีละครั้ง2ครั้งใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะปีละครั้งก็ได
1: ้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าลงทุนนะสำหรับความสวยความงามความหล่อของทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเชื่อได้เลยว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะพอสมควรเราสืบกันเกือบทุกประเด็นเลยน้องมายมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการยกกระชับหน้า
2: ก็โหถามไปแทบจะทุกอย่าง
1: แล้วเนาะ
2: รู้ลึกเลยเพราะว่าจากที่เราเข้าใจมีความเข้าใจผิดหลายอย่างเงี้ยก็เคลียร์ไปเยอะเหมือนกันจะได้รู้ว่าคราวหลังเนี่ยเราต้องทำอะไรจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องไปทำทุกอย่างขนาดนั้น
1: น่ารักมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถามอาจารย์หมออีกสักครั้งนึงค่ะเผื่ออยากจะแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหน้าคุณหมอมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
0: ก็เน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเยอะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านเป็นผู้บริโภคก็จะต้องเลือกเครื่องมืออย่างชาญฉลาดนะคะเลือกสถานที่บริการที่มีคุณหมอที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูดีย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ที่สำคัญที่สุดนะคะความสวยความหล่อควรที่จะมาควบคู่กับความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะมากๆนะคะเรียกได้ว่าไขกันทุกประเด็นเลยทีเดียวกับสวยหล่อขอสืบนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุฒนาถจันทรภัทร ค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญของเรานี้น้องมายธนพรรัตนสศิวิมลค่ะขอบคุณมาก
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สนุกสนานมากมายนะคะได้ความรู้ความสวยความหล่อกันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีประเด็นอะไรมาให้ไขข้อสงสัยในเรื่องของความสวยความหล่อห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอซื้อ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาถือว่าการสอบเอ็นทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆ

0: ในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอ
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากมั้ยคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางที

0: เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งค่อยชนะนะคะถ้าเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหม
1: อ
0: หมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่พบสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุม จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100%อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไป อย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูก

0: เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานแล้วเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นแล้วกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
0: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่2กำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: ถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี
1: ้จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างนี้ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคนนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขามันสู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปวดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไม่หนาครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวัยที่ท้องเรียนนะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจนะคะความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูก
0: วันนี้รายการของเรานำเสนอตอนพิเศษจริงๆครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่จะมาอยู่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราวันนี้เข้ากันกับชื่อรายการเราจริงๆคือพ่อแม่สู้สู้ครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษครับ
1: ใช่แล้วค่ะและเด็กที่มีความต้องการพิเศษนี่นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างที่หลากหลายต่างกันไปนะคะซึ่งแน่นอนนอกจากต้องการกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงต้องการความเข้าใจจากคนในสังคมด้วยซึ่งวันนี้เราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับ5ครอบครัวของเราและ2ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอจูนและครูนกค่ะ
2: นี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราและผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคุณหมอจูนและคุณครูนก
1: เรื่องของเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษนะคะอยากจะให้ทั้งคุณหมอจูนแล้วก็คุณครูนกช่วยอธิบายในเรื่องนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะ
3: เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันนะคะก็คืออย่างเด็กออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะเด็กที่มีความต้องการในการช่วยเหลือทางการเรียนรู้เฉพาะหรือที่มีอาจจะเรียกว่ามีความยากลำบากในการเรียนนะคะหรือว่าเด็กที่มีเรื่องของร่างกายที่มีความพิเศษก็จะเป็นความพิเศษแต่ละอย่างที่เราเห็นง่าย
4: ๆเวลาที่เราพูดว่ามีความต้องการพิเศษเนี่ยคำว่าพิเศษมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขามีลักษณะเฉพาะตัวของเขาซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตตามปกติในสังคมปัจจุบันหรือการเรียนในห้องเรียนปกติในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเอื้อให้เขาเนี่ยพัฒนาได้ถึงขีดสุดของความสามารถที่เขามีอยู่จริง
1: ค่ะ
0: ครับนี่เราได้เข้าใจในตอนเริ่มต้นแล้วล่ะว่าเด็กที่ต้องการพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
0: มาพบกับครอบครัวแรกนะครับคุณพ่อปิงคุณแม่แป๋มพ่อแม่ของน้องหวนหวนสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องหวนหวนครับ
5: คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนฮะ
6: มี2คนครับลูกชายนี่ชื่อฉางชิงลูกสาวนี่ชื่อหวนหวน
5: ลูกคนพิเศษครับ
6: จะเป็นลูกสาวที่ชื่อหวนหวนทางหมอเขาเรียกอาการนี้เรียกว่าออทิสติก
5: คุณแม่อาการของน้องนี่มีอะไรบ้างเนี่ย
7: เขาจะเป็นคนที่ทนอะไรมากๆอย่างเช่นเขานั่งเล่นทรายแดดร้อนแค่ไหนเงี้ยเขาก็ดูเหมือนไม่ร้อนน่ะเราต้องเอาร่มไปกางให้เขาทั้งที่แดดร้อนมากแล้วยุงกัดก็ไม่มีความรู้สึกอย่างหมอฉีดยาแล้วเขาก็จะมองซึ่งไม่มีความเจ็บปวด
6: มันมีจุดผกผันที่ว่าตอนนั้นก็ยังทำงานก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเลยย้ายครอบครัวเราไปอยู่ที่ชัยภูมิโดยเราสองคนก็ไปทำหน้าที่เป็นครูอาสาด้วยอันนั้นคือที่มาที่ว่าพอเราเป็นครูอาสาปั๊บเนี่ยเราเกิดความมั่นใจว่าลูกเราก็สอนได้นี่ก็เลยต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราเลี้ยงลูกเราในระบบโฮมสกูลด้วย
8: โอวันตินเดือดน้ำไข่มุก
6: จากประสบการณ์ที่เราได้เป็นครูอาสาเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่เป็นลีดเดอร์แต่เราจะเป็นโค้ชคือพ่อจะไม่ใช่ครูศิลปะที่เก่งแต่เราสามารถสอนศิลปะให้ลูกได้เพราะอะไรเพราะว่าเราหาตัวอย่างที่ดีให้เขาดูอะไรอย่างนี้โดยมีเทรนเนอร์อีกคนหนึ่งก็คือพี่ชายเขาเปรียบเสมือนเป็นเทรนเนอร์พอทำอะไรเป็นเนี่ยเขาก็จะดูแล้วก็จะทำเป็นอย่างเริ่มแรกก็คือการวาดรูปวาดรูปเนี่ยพี่ชายเขาจะชอบวาดรูปน้องก็จะดูตามวาดเดี๋ยวนี้น้องก็จะวาดได้ดีขึ้นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง
9: จมูกใช่ไหม
10: เสียมูน
9: เอาเหรอเสียมูนเหร
5: อกิจวัตรประจำวันของเขาฮะมีอะไรบ้างคร
7: ับ พับผ้าตากผ้าแล้วก็จะถือเสื้อผ้าไปใส่ถังซักผ้าล้างชามก็คือพยายามกิจวัตรประจำวันเราเคยทำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะดึงให้เขาทำด้วย

0: ความที่เขาหงุดหงิดหรือว่าไม่อยากทำอะไรนี้นะหรือว่าทำอย่างสนุก
1: พยายามสร้างบรรยากาศแล้วสร้างอารมณ์ให้สนุกร่วมกับเราการทำงานอย่าไปบังคับถ้าบังคับแล้วเนี่ยเด็กเขาจะต่อต้าน
2: มันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งเช่นกันเรามีลูกแบบนี้ถ้าบางคนบอกโอ้เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะมีลูกแบบนี้แต่ถ้ามองอีกวิธีหนึ่งเรากำลังสร้างปาฏิหาริย์ถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันชื่นใจมันรู้สึกว่าเออเรากำลังทำในสิ่งที่ยากอ่ะเรากำลังสร้างบุคลากรคนหนึ่งซึ่งแบบว่าสร้างได้ยากเกินพิสดารสิ่งนี้เรียกว่าปาฏิหาริย
3: ์ชอบคำพูดของคุณพ่อจังเลย คุณพ่อใช้คำว่าปาฏิหาริย์คุณพ่อรู้สึกไงกับคำนี้ที่พูดออกมาครับคำว่าปาฏิหาริย์ที่กำลังสร้างอยู
2: ่เหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นสาระของชีวิตเรา
3: เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยล่ะ
2: เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
3: ครับนี้ต้องคุยกับทั้งคุณหมอจูนแล้วก็ครูนกแล้วล่ะครับนี่นาครับ
4: สำหรับในกรณีของน้องหวนเบิร์นเนี่ยคุณนกคิดว่าสิ่งที่คุณนกประทับใจที่สุดก็คือตรงที่คุณพ่อบอกว่าเป็นโค้ชไม่ใช่ลีดเดอร์นะคะก็คือว่าในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเราจะไม่สั่งลูกว่าทั้งนี้อย่างนั้นทำตามเราหรืออะไรเราจะฝึกเขาแล้วเราก็จะคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยฝึกเขาแล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างอย่างที่คุณพ่อบอกว่าวาดรูปคุณพ่อเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนวาดรูปเก่งแต่หาตัวอย่างผลงานมีพี่ชายเป็นเทรนเนอร์เนี่ยค่ะก็คือแบบอย่างที่ดีที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ว่าเราจะเป็นโค้ชให้ลูกนะเราไม่ใช่ลีดเดอร์ค่ะ
5: นะคะ
3: คราวนี้มาพบกับอีกหนึ่งครอบครัวครับนั่นคือคุณพ่อต้องคุณแม่หมวยคุณพ่อคุณแม่ของน้องตันสวัสดีครับพบกับน้องตันครับ
6: และเกิดเนี่ยน้องเขาต้องเหมือนเด็กปกติคือมีหน้าตาครบ32อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมารู้อีกทีตอน3เดือนเพราะว่าพัฒนาการน้องเขาไม่กระเตื้องเลยอะค่ะก็คือน้องจะเป็นเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเนื่องด้วยกับภาวะโรคหัวใจแทรกซ้อนคุณหมอเขาก็สันนิษฐานนะคะว่าจะเป็นดาวหรือเปล่าก็เลยได้เจาะน้ำไขสันหลังไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นดาวซินโดรมพอรู้ว่าลูกเป็นดาวซินโดรมก็หาข้อมูลแล้วค่ะว่าดาวต้องมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเราต้องนวดกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะแล้วก็ดูแลพวกลำไส้แล้วเพราะว่าระบบย่อยเขาจะแย่ค่ะแล้วก็จะนวดตามท้องตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: เป็นวงกลม
8: ใช
7: ่ค่ะกระตุ้นให้ระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วก็ให้ลำไส้ทำงานนะคะ
0: การเลี้ยงดูคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้าง
7: เลี้ยงดูให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติให้มากที่สุดอะค่ะเราจะไม่มองว่าเขาเป็นเด็กดาวเราจะมองลูกว่าให้เหมือนเด็กปกติสิ่งไหนที่เขาด้อยเราก็จะพยายามแต่ว่าในการเติมเนี่ยเราต้องใส่ใจกว่าเด็กปกติเป็นหลายเท่าเหมือนกันค่ะ
0: ไม่ให้ทำอะไรบ้าง
7: คะ
0: น
7: ้
0: องแต่ละวัน
7: ก็ให้ช่วยล้างจานพับผ้าเก็บผ้าแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านค่ะเป็นชีวิตประจำวันเขาทิ้งขยะคือหน้าที่ค่ะ
0: แล้วเห็นว่าน้องเข้าโรงเรียน
7: ก็เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงอะค่ะแล้วก็ไปตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าน้องมีคู่บัดดี้ก็คือชอบทำกิจกรรมหมายถึงว่าพาเพื่อนนะคะทำกายภาพแล้วก็เข็นไปทานข้าวเข็นไปส่งตามเรือนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นหน้าที่เขาเลยคุณครูก็เลยให้เยาวชนดีเด่นมา
0: ความรู้สึกเกี่ยวกับลูกคนนี
7: ้ตอนแรกก็เสียใจนะคะที่รู้ว่าลูกเป็นดาวแต่ว่าพออีกทีแล้วก็ก็ดีเหมือนกันคือเหมือนกับให้กำลังใจเราอะค่ะว่าเออเราเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้ก็เหมือนเรามีกำลังใจอะค่ะ
3: สิ่งหนึ่งประโยคหนึ่งที่ผมเชื่อว่าได้ใจหัวใจพวกเราจริงๆคือแม่รู้สึกว่าลูกเป็นเด็กปกติธรรมดานี่เองพ่อคุณแม่น้องเป็นยังไงบ้างครับ
9: เปลี่ยนมุมมองของเราอะค่ะว่าจะไม่มองน้องว่าเป็นเด็กพิการจะมองว่าน้องเป็นเด็กปกติเพียงแต่ ขาด้อยกว่าคนอื่นแค่นั้นเราต้องเติมสิ่งที่ด้อยให้เขา
3: ค
9: ่ะก็จะพยายามให้เขาใช้ชีวิตประจำวันให้มันใกล้เคียงกับเด็กปกติคือเหมือนกับว่าเพื่อนที่ปกติเขาทำได้แต่พี่ตันต้องทำได้นะ อย่างน้อยให้ทำได้เหมือนเขาอะค่ะค่ะก็จะเริ่มจากมุมมองของเราก่อนนะคะ
5: น่ารักมากๆเลยนะคะคุณครูนกคุณหมอทูลค่ะจากกรณีนี้นี่น่าสนใจในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็มุมมองทัศนคติของคนเป็นพ่อเป็นแม่ถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะจันคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยได้ซ้ำนะคะว่าเด็กทุกคนเนี่ยก็คือเด็กทุกคนก็คือมีความปกติและเด็กทุกคนก็มีความเฉพาะความพิเศษของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำความเข้าใจกับประเด็นนี้ก็คือลูกมีสิ่งที่เขาต้องการเป็นพื้นฐานเด็กทุกคนก็ต้องการเหมือนกันและเขาก็มีความต้องการพิเศษนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หาเจอหรือเปล่าและหาเจอแล้วเราสามารถที่จะส่งเสริมช่วยเติมเต็มแล้วก็เติบโตคือเต็มศักยภาพเขาถึงที่ว่านี้สำคัญมากเลยนะคะ
5: นะคะนี่เดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เติมเต็มลูกความรู้สึกที่มันกลับมาที่เห็นลูกพัฒนาได้ดีมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเป็นกำลังใจสำคัญเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
3: ครับ
5: ดูครอบครัวต่อไปเลยดีไหมคะ
3: ครอบครัวต่อไปครับคุณพ่อดนคุณแม่ต้อมคุณพ่อคุณแม่ของน้องเพชรสวัสดีครับพ่อคุณแม่ครับพบกับน้องเพชรครับคุณผู้ชมครับ
11: เขาจะเป็นเด็กสมาธิสั้นประเภทกลุ่มอาการขาดสมาธิก็คือพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไฮเปอร์ก็คือจะไม่ซนแต่ว่าเขาจะจดจ่อไม่ค่อยได้ในการทำงานแล้วก็จะมีภาวะ LD ก็คือความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนการอ่านการสะกดคำจะมีปัญหาในการเรียนก็คือเขาจะเขียนหนังสือได้ช้าเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเขียนไปมากๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยแล้วมันก็มือก็จะเขียนไม่ไปเขาจะมองตัวอักษรเนี่ยแล้วมันจะมีแสงเทาเนี่ยมันมาคาดบนตัวหนังสือมันทำให้เขาลำบากที่จะต้องเพ่งตามองอ่าน
0: สิ่งที่น้องเพชรเห็นตอนนี้คืออะไร
12: ตัวอักษรที่มีออร่าแผ่มา
0: ออร่ายังไงฮะ
12: คือมันเป็นเหมือนเป็นแสงมันพุ่งออกมาก็เลยทำให้อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ปวดตาต้องเพ่งมาก
11: แล้วเวลาเขียนหนังสือเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเว้นช่องไฟได้เพราะฉะนั้นตัวเขียนตีกันไปหมดเลย
0: ความรู้สึกที่มีต่อลูกคนนี
11: ้เราไม่คิดว่าเขาจะแปลกประหลาดหรือว่าอะไรคือสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนเก่งเราก็เรียนไม่เก่งเราก็เรียนธรรมดาแต่เราก็ยังมีชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นลูกเรียนไม่เก่งไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าไม่เก่งเพราะอะไรแล้วจะต้องเสริมตรงไหน
0: เขาเปรียบเสมือนอะไรของเรา
11: เขาก็เปรียบเสมือนเหมือนชีวิตเหมือนหัวใจของเราต้องดูแลเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปอะไรเงี้ยคุณแม่ก็โอเคละคุณแม่ถือว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จละที่จะเลี้ยงลูกคนนึงเพื่อที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม
4: จริงแล้วกลุ่มนี้ความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าบางคนเขาจะเรียกบกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะทางเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่จริงๆแล้วสังคมไทยรู้จักน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่เห็นความแตกต่างเนี่ยได้ยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเข้าเรียนแล้วก็ต้องเริ่มหัดอ่านหัดเขียนหัดสะกดคำหัดคิดเลขเมื่อนั้นแหละค่ะถึงจะได้พบกันว่าอ่ะมีเรื่องของความบกพร่องทางการเรียนรู้สิ่งที่คุณนกชื่นชมกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้มากเป็นพิเศษก็คือว่าคือศึกษาค้นหาวิธีว่าจะสอนลูกยังไงถ้าวิธีที่เขาใช้กันอยู่ตามปกติที่เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ตามปกติมันไม่ได้ผลกับลูกของเราเนี่ยแล้วเราจะสอนยังไงถึงจะได้ผลแล้วคุณแม่ก็เติบโตไปพร้อมกับลูกจริงๆตอนนี้นี่สงสัยคุณแม่ไปเป็นครูได้แล้วนะเพราะว่าคุณแม่มีหลักการสอนมีเทคนิควิธีสอนพยายามที่จะพัฒนาลูกเนี่ยจากสิ่งที่เขาเป็นจริงๆพาเขาประสบความสำเร็จจากจุดที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็ขึ้นไปจนถึงศักยภาพสูงสุดของเขาอะค่ะ
3: นี่ให้คุณพ่อคุณแม่บอกหน่อยว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงบ้างครับ
1: ของน้องเพชรเนี่ยนะคะอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปสดใสร่าเริงถามตอบพูดจารู้เรื่องเล่าเรื่องแต่ที่พอถ้าเกิดให้เขียนหรือสะกดคำเนี่ยจะรู้เลยว่ามีปัญหาทันทีแล้วเด็กประเภทนี้คือตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะปฏิเสธการอ่าน
9: เราก็ต้องมานั่งหาสาเหตุเอ๊ะทำไมลูกไม่อยากอ่าน
3: ไม่อยากอ่าน
9: นี่ก็เลยตั้งต้นศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก็อาศัยว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ที่ไหนมีอบรมก็ไปหมดค่ะก็แล้วก็ค่อยๆมาปรับใช้กับลูกตัวเองเอาสิ่งที่เขาทำได้ก่อนคือเด็กสมาธิสั้น LD เนี่ยพวกนี้เขาจะมีความเก่งในเรื่องดนตรีกีฬาศิลปะงานประดิษฐ์เราก็เริ่มจากจุดนี้ค่ะจนกระทั่งเขาทำเองเล่นเองใช้เองทำขายด้วยทำแจกด้วยมันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มรู้ว่าเขาก็เก่งเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่เก่งวิชาการแบบเพื่อนแต่เขาก็ใช้ความเก่งเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันแล้วเริ่มที่จะฝึกพัฒนาตัวเองให้เยอะขึ้น
5: นะคะสุดยอดมากๆเลย
3: ครับโอ้โหอีกหนึ่งครอบครัวครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อเทนคุณแม่ตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั้มสวัสดีครับ
13: พ่อคุณแม่ครับ
3: คุณผู้ชมครับพบกับน้องตั้มครับ
0: ช่วยเล่าเกี่ยวกับน้องให้ฟังหน่อยครับ
14: เมื่อก่อนอยู่อุตรดิตถ์ค่ะก็จะคลอดก่อนกำหนดเดือนนึงปกตินี่คือตั้งแต่6เดือนนี่น้องก็จะคานอย่างเดียวจะเอาอะไรก็จะคือจะคานพอเลี้ยงมาก็สักขวบครึ่งก็รู้ว่าน้องผิดปกติเพราะว่าไปหาหมอพอหลังจากนั้นหมอก็บอกว่าลูกอ่ะเท้าผิดรูปคือว่าหลังเท้าคือจะว่าใช้หลังเท้าเดินแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจไปตรวจมาก็เจอว่าน้องพัฒนาการช้าระดับสมองของน้องก็คือไม่ 100% นะก็คือจะช้ากว่าติด
0: เลี้ยงดูน้องยังไง
14: การเลี้ยงดูก็คือยังกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเล่นของเล่นแล้วก็พอถึงเวลาก็ขึ้นบ้านฝึกกายภาพบางทีก็คือเดินหน้าระเบียงมั่งแล้วก็คานแล้วก็ถ้ามีรถเข็นบางทีก็พาไปวัดแล้วเดินไปปากซอยมั่งเดินแถวเนี้ยซื้อขนมขนม
15: มิ้วเอาแบบเป็นขวดอ่ะ
14: ฮะ
15: นัดเบลแบบเป็นขวด
14: โอ้โหนัดมิ้ว
0: ว่ามีคนให้กินข้าวเอง
14: ใช่ก็กินข้าวเองที่ก็คือเหมือนถาดหลุมที่โรงเรียนจากที่ว่าเราต้องขยำจานเดียวใช่ไหมเขาจะไม่ตักกับข้าวมาใส่ของจานเราอย่างเงี้ยคือมีอย่างเดียวก็คือกินเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็คือรู้จักที่จะเอากับข้าวมาใส่ข้าวแล้วก็ใส่ปาก
0: เห็นว่าชอบฟังเพลง
14: ใช่ก็อย่างเป็นเนื้อดนตรีขึ้นมาน่ะเขาจะรู้เลยนะว่าอันนี้คือเพลงอะไรเขาอ่านไม่ออกนะแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ความจำอ่ะก็คือแบบเพลงจังหวะดนตรีนี้ปุ๊บเอาเลยร้องได้เลย
16: น้ำอะไรก็มีในพรแต่ฉันไม่เคยทั้งคนก็อย่างเงินล้าใจที่ไปแล้วก็ไม่เท่าเดิม
0: ใส่ใจไหม
14: เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้คือไม่แล้วรักเขามากยิ่งรักรักตลอดคือหอมกันนะขนาดนอนนะขนาดเขาโตขนาดเนี้ยหอมตลอด24ชั่วโมงบอกว่าหมดให้เขาหมดเลยอ่ะ
3: น่ารักสุดๆเลยครับ
17: ค
3: ุณแม่หอมทุกวัน
17: ทุกวันค่ะ
3: กอดทุกวัน
17: ทุกวันแม้กระทั่งนอน
3: ชื่นใจขนาดไหนครับ
17: โอ้โหมันบอกไม่ได้เนาะคือมันมากอ่ะมากมากขนาดเข้าห้องน้ำนะ
3: ครับ
17: อาบน้ำด้วยกันก็ยังต้องหอม
3: ต้องหอมด้วยอาบน้ำแล้วก็หอมด้วย
17: ทุกกิริยาบทของเขาไง
3: ยิ่งรักมากขึ้น
17: ใช่ทุกวินาทีเลยให้เขาได
3: ้เห็นแล้วน่ารักนะครับ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อบอยคะสิ่งหนึ่งที่นายเห็นในวิทยาคือรอยยิ้มที่มีความสุขจริงๆของคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยพาน้องออกไปซื้อของซื้อขนมออกไปใช้ชีวิตปกติเลยอันนี้ทางด้านของคุณครูนกกับคุณหมอจูนมองเองคุณครูนกก่อนละกันนะคะ
4: ในแง่ของการพัฒนาเด็กอะค่ะเด็กที่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาน้อยมากนะคะการที่คุณแม่พาออกไปซื้อของไปซื้อขนมพาไปเจอผู้คนเป็นการขยายโลกของเด็กนะคะทำให้ลูกเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นมีประสบการณ์กว้างขึ้นแล้วมันก็จะมีผลกลับมาที่สมองทำให้สมองเนี่ยพัฒนาได้มากดังนั้นเนี่ย น้องจะไม่ได้พัฒนาเฉพาะในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นแต่น้องจะได้พัฒนาทุกด้านเลยจากการที่ได้มีโอกาสไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางอารมณ์หรือแม้แต่ทางร่างกายการเคลื่อนไหวการอะไรมันก็จะมีส่วน
5: ค่ะคุณพ่อบอยคะเรามีอีกหนึ่งครอบครัวใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะครับคุณแม่ตุ๊กแล้วก็คุณน้าเมย์นี่คือคุณแม่แล้วก็คุณน้าของน้องซันมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับน้องซันมานครับ
13: น้องซันมานนี่เป็นเด็กพิการเรียกว่าสมองพิการนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า CP เขามีปัญหาคลอดก่อนกำหนดนะคะต้องอยู่ในตู้อบแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเขาก็มีปัญหาเรื่องขาดออกซิเจนมีติดเชื้อในกระแสเลือดบ้างอย่างเงี้ยค่ะเลยทำให้มีเลือดออกในสมองเลยส่งผลให้เกิดเป็นสมองพิการนะคะซันมานเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแขนขาซีกซ้ายอะค่ะค่อนข้างเกร็งแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติอะค่ะแม่ก็จะเน้นนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนแขนขาด้านซ้ายแล้วก็กระตุ้นให้ออกกำลังกายเพื่อให้มีกำลังกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะต่อไปเราจะบริหารแขนกันหน่อยสุจาจีนโอ้โหอันนี้ภาษาอังกฤษต่อหนึ่งสองสาม
18: ฟ้าตัวตีหัวว่าติ๊กในเวท
13: เอียดโอเคนอกจากเรื่องการนวดการกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยก็มีนักฝึกพูดเขาก็สอนเกี่ยวกับการนวดบริหารปากการทำท่าทางหรือว่าเอาสอนคำศัพท์ต่างๆให้น้องอะค่ะแม่ก็จำมาแล้วก็มาฝึกอย่างสม่ำเสมเรื่องกิจวัตรประจำวันนี่คือเอาพื้นฐานเลยค่ะคือให้เขาสามารถดูแลด้านความสะอาดของเขาเองให้ได้ค่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันทำให้ได้ด้วยตัวเองเรื่องอาบน้ำเรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าร่างกายซีกซ้ายเขาไม่ค่อยสะดวกค่ะการทำความสะอาดบางส่วนก็แม่อาจจะต้องช่วยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งตัวนี่ก็ฝึกกันเป็นปีเลยเหมือนกันนะคะสามารถใส่เสื้อผ้ายืดๆเนี่ยค่ะสวมเองได้หมดเลยเสื้อกางเกงรองเท้าค่ะ
0: ว
13: ัน
0: นี้ฮะความรู้สึกแรกกับความรู้สึกตอนนี้ฮะต่างกันไหมฮะ
13: ความรู้สึกแรกเหมือนตัวเองอยู่ในถ้ำมืดๆที่ทำไงฉันนี่โชคร้ายจริงๆแบบแย่มากความรู้สึกแบบนั่งร้องไห้เลี้ยงลูกไปน้ำตาไหลไปแต่เมื่อมาเจอเพื่อนมาเห็นมาได้ฝึกทำด้วยตัวเองค่ะความรู้สึกคือแบบถ้าเราไม่ทำไม่เข้มแข็งตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราคงไม่มีถึงวันนี้มันมีความมหัศจรรย์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆเลยค่ะคือลูกความรักกำลังใจต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนกลับกันมาค่ะรอยยิ้มของลูกลูกพูดได้ลูกคุยแล้วคนอื่นชมว่าเก่งเนี่ยมันภูมิใจอ่ะมันแบบดีนะที่แบบเราทำแบบนี้อยากให้คนอื่นได้รู้สึกแบบเราบ้าง
3: โอ้โหต้องชื่นชมคุณแม่นะครับคุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังอีกทีเถอะครับว่าทุกวันนี้ยังทำอะไรให้กับน้องอยู่บ้างครับ
13: น้องซันมานเนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเป็นหลักนะคะ
3: ค
13: ือการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความยากลำบากกว่าเด็กทั่วไปค
3: ่
13: ะเนื่องจากสมองมันสั่งมาแบบนี
3: ้
13: ก็ยังคงต้องพยายามฝึกต่อเนื่องคือความต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไปค่ะ
5: คุณหมอจูนล่ะคะ
10: เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณแม่เลยนะคะว่าคุณแม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามที่จะทำอย่างสม่ำเสมอคือทำกายภาพอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็กที่เขามีอย่างกล้ามเนื้อแข็งเกร็งนะคะหรือว่ามีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นคือตรงนี้เนี่ยความสม่ำเสมอตรงนี้แหละที่เราเห็นเลยว่าถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยจริงๆน้องจะไม่มีวันนี้เลยที่เห็นเลยว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วหมอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วน้องก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะ
5: เอาละค่ะนี่ก็ต้องขอเสียงปรบมือแล้วกันนะให้กับทั้งห้าครอบครัวนะคะที่เป็นพ่อแม่ชู้ๆของเรา
3: จริงๆเลย
5: จากที่เราได้ดูนะคะอยากจะให้คุณหมอจูนช่วยสรุปละกันนะถึงภาพรวมอย่างทั้ง5ครอบครัวของเราในวันนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีความต้องการพิเศษนะคะจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
10: ก็จริงๆคิดว่าทั้ง5ครอบครัวได้แสดงให้พวกเราเห็นนะคะตรงกันเลยว่าก็คือพ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ ความใส่ใจที่คุณพ่อคุณแม่มองเห็นแล้วก็ใส่ใจในพัฒนาการการเติบโตของลูกในทุกๆวันในแต่ละก้าวที่เขาไปเนี่ยอันนี้มันก็นำมาสู่ความเข้าใจนะคะแล้วเมื่อมีความเข้าใจก็คือมีวิธีการหรือมีการลงมือทำเพราะฉะนั้นคือการลงมือทำก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ใส่สิ่งความพยายามทั้งหมดทั้งปวงให้ลูกเติบโตขึ้นต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคะ
5: นะคะค่ะนะคะแล้วค่ะโอ้โหเราก็ได้รับฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็แนวทางที่ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกครอบครัวทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะคุณพ่อบอยคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีครอบครัวตัวอย่างน่ารักน่ารักที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
3: ้พ่อแม่สู้

0: าสู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้ๆนะคะวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีวิธีการบอกลูกอย่างไรเมื่อไปเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากครอบครัวน้องตินาและน้องตรัสกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตุ่นค่ะเป็นแม่ของน้องตินาแล้วก็น้องตรัสค่ะจากว่าพี่ไปเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบำบัดซึ่งเขาจะรับสมัครอาสาสมัครไปอ่านหนังสือให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษฟังหลังจากจบโครงการพี่ก็ยังทำโครงการต่อเนื่องโดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิทานสร้างได้แล้วก็ออกไปเล่านิทานทำกิจกรรมกับเด็กๆอะค่ะอย่างที่เรียนเวิลด์รูมเนี่ยเราเหมือนเป็นโรงเรียนพ่อแม่คือจะมีผู้เชี่ยวชาญผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้หรือแม้กระทั่งนำเด็กๆมาเรียนเขาเรียกนะเรียนรู้เล่นร่วมการที่เขาเรียกกันว่าเพลย์กรุ๊ปอะค่ะก็คือเพราะว่าอย่างบางครั้งในครอบครัวของน้องที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยพี่หรือน้องเขาก็จะเป็นเด็กทั่วไปเพราะฉะนั้นก็เอามารวมกันมาเล่นด้วยกันก็จะเป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นที่รวมกลุ่มพ่อแม่ก็มาเจอกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆเล่นไปตามภาษาเด็กอะค่ะ
2: นั่นวิธีสอนโดยรวมของคุณแม่เกี่ยวกับการให้เขาได้อยู่ร่วมกับน้องที่มีความต้องการพิเศษ
1: ค่ะสอนเหมือนการอยู่ร่วมกับคนอื่นทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อเราพาเขาไปเล่นหรือพาเขาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยที่ต้องไปเจอเพื่อนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนในโรงเรียนก็จะบอกเขาว่าอ่ะอันนี้หนูจะมีเพื่อนใหม่นะหนูก็ต้องแนะนำตัวรู้จักชื่อเพื่อนวิธีเข้าหาวิธีเล่นคอยดูว่าคนไหนเขาอยากเล่นกับเราหรือเปล่าตอนนั้นหรือว่าไม่อยากเล่นก็คือสอนเหมือนการเหมือนทักษะการเข้าสังคมโดยทั่วไปอะค่ะเราเองสอนลูกเราแบบไหนไม่ว่าจะไปเจอสังคมที่มีหรือไม่มีน้องที่มีความต้องการพิเศษก็ใช้ทักษะเดียวกันก็คือทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอะค่ะคือเข้าใจนะคะว่าลูกใครใครก็รักถามว่าสิ่งที่เขาไม่อยากก็คือเขาอาจจะกลัวมันเกิดจากความกลัวเกิดจากการที่เขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษก็กลัวไว้ก่อนกลัวว่าจะมาทำลูกเราเจ็บกลัวว่าจะมาแกล้งลูกเราหรืออะไรก็ตามมันเป็นความกลัวพื้นฐานที่พ่อแม่ที่รักลูกเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสที่จะส่งต่อข้อมูลออกไปว่าจริงๆแล้วน้องที่เขามีความต้องการพิเศษเขาเป็นยังไงสังคมก็จะเข้าใจมากขึ้นและเมื่อสังคมเข้าใจเราก็อยู่รวมกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกลัวกันหรือว่าไม่มาทำร้ายจิตใจกันนะคะเพราะนึกภาพถ้าในมุมมองกับการเป็นครอบครัวเราพาลูกเราออกไปจากบ้านแล้วมีคนกลัวมีคนไม่อยากเล่นกับลูกเราจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสังรับรู้ข้อมูลว่าน้องที่มีภาวะออทิซึมจะเป็นอย่างนี้นะน้องที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมจะเป็นอย่างนี้นะเรียนรู้ความแตกต่างก็อยู่ร่วมกันได้อะค่ะ

0: ประโยคนี้มากเลยเรียนรู้ความแตกต่างเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆไม่ได้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้นทุกๆคน
1: ใน
0: สังคมถ้าเราเรียนรู้ที่จะรับความแตกต่างของกันและกันใช่ไหมคะคุณครูนกคุณหมอจูนคะ
2: วิธีการนี้จะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องการกับสังคมไทยเลยนะคะก็คือการเปิดใจเปิดโอกาสแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นคือเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กปกติก็ตามอันนี้ก็คือทุกคนก็ต้องมาปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมคือโรงเรียนในช่วงวัยเขาอันที่สองก็คือจากวิทยานี่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วกิจกรรมการที่คุณพ่อคุณแม่มารวมตัวกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะคือทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเทคนิคนะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกลูกเรายากลูกเราง่ายยังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกัน
0: ค่ะ
2: แล้วลูกก็ได้ฝึกด้วย